0: มือ81ของโลกจากสหรัฐ3เซตรวด6ต่อ4 6ต่อ3และ6ต่อ4ขณะที่โปรแกรมการแข่งขันฟุตบอลโลก2026รอบ32ทีมสุดท้ายที่น่าสนใจในรอบวันนี้เริ่มที่เวลา 8:30 นทีมชาติโคลอมเบียจะดวลกับทีมชาติกาน่าสุรเชษฐ์ โชติกุลรายงานครับ
1: สี่กรกฎาคมมงคลถวายพระพรชนแท้สองกรมพระศรีสว่างควัตพระมิ่งขวัญทรงอบเอื้อถวยราชอุ่นด้วยพระเมตตาด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก
2: พบกับข่าวครั้งต่อไปเวลา 8:00 นดังใจชยานุกูลศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
3: ที่นี่สถานีวิทยุททบ. FM 94 MHz ต่อจากนี้ไปเป็นรายการกองทัพบกเพื่อประชาชน

0: เมื่อพูดถึงความสุจริตมักเข้าใจกันว่าหมายถึงความซื่อสัตย์หรือซื่อตรงแต่แท้ที่จริงมีความหมายกว้างกว่านั้นมากคำว่าสุจริตหมายถึงความประพฤติดีปฏิบัติชอบทั้งกายวาจาใจกล่าวคือการกระทำคำพูดและความคิดจะต้องเป็นไปในทิศทางที่ดีที่ถูกต้องทุกอย่างด้วยเหตุนี้ทุกคนที่มีความสุจริตแท้จึงไม่สามารถกระทำทุจริตได้เลยพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานณพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตเมื่อวันที่6มิถุนายนพุทธศักราช2567
1: อรุณสวัสดิ์ครับคุณผู้ฟังครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการกองทัพบกเพื่อประชาชนผมสุธีสุขสากลครับ
2: นพดลทิติภาธรครับ
1: พบกันเช้าวันนี้วันเสาร์ที่4กรกฎาคมพุทธศักราช2569ครับ
2: ครับวันเป็นมงคลสำหรับคนไทยใช่ไหมครับ
1: ใช่ครับ
2: นะฮะก็วันนี้หลายคนก็ตั้งใจนะครับที่จะทำบุญทำกุศลกันครับคุณสุธีครับ
1: ใช่ครับเป็นวันคล้ายวันประสูติของสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคัตติยราชนารีครับ
2: ครับก็มีการเชิญชวนพี่น้องประชาชนนะครับรวมเจริญอริยมรรคสัมมาทิฏฐิครับคุณสุธีครับ
1: ครับ
2: เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลนะครับ
1: เดี๋ยวก็ผ่านทางออนไลน์นะครับเป็นแอปพลิเคชันสมาธิเสบียงบุญนะ
2: ครับ
1: ซึ่งก็สามารถที่จะไปร่วมเจริญอริยมรรคสัมมาทิฏฐินี้ได้ตั้งแต่วันเมื่อวานนี้นะครับวันที่3กรกฎาคมไปจนถึงวันที่5กรกฎาคมนี้ครับ
2: ครับอริยมรรคสัมมาทิฏฐิเนี่ยนะครับมีอะไรที่น่าสนใจบ้างครับ
1: สำหรับ
2: พี่น้องประชาชนได้ปฏิบัติเนี่ยนะครับ
1: คืออริยมรรคมี8ใช่ไหมครับเรียกว่ามรรคมีองค์8แต่ว่าข้อแรกก็คือสัมมาทิฏฐิคือความเห็นที่ถูกต้องนะครับถ้าเกิดว่ามีปัญญามีความเห็นที่ถูกต้องแล้วก็จะนำพาไปสู่การทำถูกพูดถูกต่อไปนะครับเพราะนั้นโดยหลักการสำคัญของพระพุทธศาสนาเนี่ยนะครับถ้ามุ่งที่จะได้มรรคผลนิพพานต่อไปเนี่ยก
2: ็
1: ต้องมีพื้นฐานของศีลสมาธิปัญญาสัมมาทิฏฐินี่ก็เป็นปัญญาครับ
2: ครับต้องมีความเห็นที่ถูก

0: ก่อนนะครับ
1: ใช่ใช่ครับ
0: อันนี้สำคัญมากนะฮะ
1: ใช่ครับ
0: มันก็สะท้อนมาถึงโลกออนไลน์ใช่ไหมฮะ
1: ครับ
0: เออนะที่มีการสะท้อนออกมานะครับเกี่ยวกับความเห็นอะไรต่างๆเนี่ยนะครับ
1: ครับเมื่อวานนี้นะครับเวลา15 นาฬิกาบ่าย3 โมงนะครับที่โรงพยาบาลมุกดาหารพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายไกรเอี่ยมจุฬารองผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหารเชิญดอกบัวแล้วก็ตะกร้าสิ่งของพระราชทานไปถวายแก่พระภิกษุที่ได้รับบาดเจ็บจำนวน8 รูปแล้วก็เชิญดอกไม้และตะกร้าสิ่งของพระราชทานไปมอบแก่นายประมวลศรีคำแพงที่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์รถกระบะชนคณะพระธุดงค์ที่จังหวัดมุกดาหารนะครับโดยมีคณะแพทย์พยาบาลโรงพยาบาลมุกดาหารสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมุกดาหารแล้วก็หัวหน้าส่วนราชการร่วมเยี่ยมให้กำลังใจในครั้งนี้ด้วยครับ
0: ครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมรับพระภิกษุที่มรณภาพและได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์ดังกล่าวนี้นะครับไว้ในพระบรมราชานุเคราะห์นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดไม่ได้ครับ
1: ครับนับเป็นความปลื้มปีตินะครับแก่ครอบครัวของพระคุณท่านที่ถึงแก่มรณภาพแล้วก็แก่วัดด้วยนะครับทีนี้ในส่วนของการบำเพ็ญกุศลนะครับการบำเพ็ญกุศลซึ่งแต่ละรูปท่านก็อยู่หลายๆวัดด้วยกันนะครับหลายๆจังหวัดนะครับไม่ได้อยู่วัดเดียวกันทั้งหมดนะครับ
0: ครับตอนแรกคือตามความเข้าใจเนี่ยนะครับคิดว่าน่าจะเป็นวัดเดียวกันแล้วก็เดินทุดงไปด้วยกัน
1: ไม่ใช่
0: ไม่ใช่อย่างนั้นนะครับ
1: ใช่ครับจังหวัดมุกดาหารนี่เขาก็เตรียมในการเคลื่อนย้ายร่างของพระภิกษุผู้ถึงแก่มรณภาพ10 รูปเนี่ยนะครับกลับภูมิลำเนานะครับหลังจากที่ประสบอุบัติเหตุรถกระบะพุ่งชนเมื่อวันก่อนเนี่ยนะครับเป็นเรื่องที่สะเทือนใจเรียกว่าทั้งประเทศแล้วก็ข่าวนี้ก็ดังไปไกลถึงต่างประเทศด้วยเนี่ยนะครับด้วยเหตุที่ว่าเป็นเหตุการณ์ที่โอ้โหเรียกว่าถ้าจินตนาการก็นึกภาพไม่ออกเหมือนกันนะครับว่าจะมีเหตุการณ์ในลักษณะอย่างนี้เนี่ยนะครับเด็กอายุประมาณ 11-12 ปีนะครับแล้วก็ขับรถกระบะแล้วก็ไปชนพระธุดงค์นะครับซึ่งก็เรียกว่าเดินผ่านเส้นทางผู้คนยกมือไหว้อนุโมทนาสาธุมาตลอดเส้นทางเนี่ยนะครับแล้วก็จะมาเจอเหตุการณ์แบบนี้ก็เป็นเรื่องที่สะเทือนใจก็นอกจากจะได้รับพระบรมราชานุเคราะห์ในการบำเพ็ญกุศลศพถวายพระคุณท่านทุกรูปที่มรณภาพแล้วนะครับในส่วนของการจัดงานบำเพ็ญกุศลเนี่ยทางจังหวัดมุกดาหารโดยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมุกดาหารก็ร่วมกับหน่วยกู้ชีพหน่วยกู้ภัยแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับดำเนินการเคลื่อนย้ายร่างพระภิกษุผู้ถึงแก่มรณภาพ10 รูปนะครับกลับไปยังภูมิลำเนาในจังหวัดอุบลราชธานีนี่7 รูปนะครับ101อีก1 รูปนครราชสีมา1 รูปแล้วก็ที่จังหวัดขอนแก่น1 รูปนะครับเพื่อคณะสงฆ์ญาติโยมแล้วก็พุทธศาสนิกชนประกอบพิธีบำเพ็ญกุศลตามประเพณีครับ
0: ซึ่งทางจังหวัดมุกดาหารนั้นก็เน้นย้ำว่าโดยเฉพาะเรื่องของการดูแลการอำนวยความสะดวกและการประสานงานกับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยนะฮะก็ทำอย่างเต็มที่นะครับเพื่อช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ดังกล่าวนี้อย่างเต็มกำลังนะครับ
1: ครับแล้วก็บางท่านบางคนก็ยังไม่ได้รู้รายละเอียดว่าพระที่ประสบอุบัติเหตุครั้งนี้แล้วถึงแก่มรณภาพเนี่ยชื่อเสียงเรียงนามท่านเป็นอย่างไรอยู่ที่วัดไหนอย่างไรนะครับเผื่อว่าท่านที่ฟังรายการอยู่อาจจะเป็นญาติเป็นคนใกล้ชิดนะครับกับครอบครัวของท่านเนี่ยนะครับมีพอมีข้อมูลไหมครับ
0: มีนะครับ
1: ครับ
0: สิบรูปดังกล่าวนี้นะครับก็มีพระภิกษุโยธินวรรณศรีนะครับ
1: ครับ
0: วัดน้ำขุ่นอำเภอน้ำขุ่นจังหวัดอุบลราชธานีนะครับ
1: นั่นคือสถานที่ที่จะไปบำเพ็ญกุศลศพท่านเนี่ยนะครับ
0: ครับ
1: รูปที่2พระภิกษุรัชตะทองบุราณนะครับก็จะจัดงานที่วัดเดียวกันนะครับวัดน้ำขุ่นอำเภอน้ำขุ่นจังหวัดอุบลราชธานีเช่นเดียวกัน
0: รูปที่3พระภิกษุยุทธพงวิเศษก็จัดงานที่วัดน้ำขุ่นเช่นเดียวกันนะครับคุณสุธีฮะ
1: ครับรูปที่4ก็วัดเดียวกันชื่อพระภิกษุศักดาศีลาครับนะ
0: รูปที่5พระภิกษุสำรวยระวังนะครับ
1: ครับวัดเดียวกัน
0: วัดเดียวกัน
1: วัดน้ำขุ่นอำเภอน้ำขุ่นจังหวัดอุบลราชธานีครับ
0: ครับ
1: รูปที่6
0: ใช่พระภิกษุชัยสรนันทสิงห์
1: วัดเดียวกัน
0: วัดเดียวกันพระภิกษุนิคมอังกาบอันนี้ก็วัดน้ำขุ่นเหมือนกันนะครับ
1: ครับ ก็แปลว่า7รูปเนี่ยนะครับอยู่ที่จังหวัดอุบลราชธานีแล้วก็จะจัดงานศพที่วัดเดียวกันที่วัดน้ำขุ่นนะครับ
0: ครับ
1: รูปที่8นี่ที่จังหวัด101นะครับอำเภอโพนทองชื่อว่าวัดนิคมพนารามพระภิกษุสุรศักดิ์ปิ่นละออครับ
0: ครับรูปที่9พระภิกษุสาครคลังสูงเนินจัดงานที่วัดโคกกระพี้ตำบลโนนข้าอำเภอสูงเนินจังหวัดนครราชสีมาครับ
1: ครับและก็รูปที่10พระภิกษุคำสิงห์นามสกุลชัยเลิศนะครับปลายทางที่วัดสิริธรรมารามตำบลกุดขอนแก่นอำเภอภูเวียงจังหวัดขอนแก่นครับ
0: ครับ10รูปด้วยกันนะครับที่มรณภาพจากเหตุการณ์นี้ครับ
1: ครับท่านไหนที่คุ้นชื่อท่านหรือนามสกุลเดียวกันกับท่านแล้วก็รู้ว่าท่านเป็นพระภิกษุที่อยู่ในหมู่บ้านนะครับก็อยากจะไปร่วมบำเพ็ญกุศลในครั้งนี้ด้วยก็เชิญนะครับเพราะว่าคงจะเริ่มบำเพ็ญกุศลตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปนะครับเพราะว่าเมื่อวานนี้มีการเคลื่อนย้ายศพไปแล้วนะครับ
0: ครับก็จะมีดราม่าเรื่องของการที่พระภิกษุต้องมาเดินทุดงริมถนนแบบนี้นะครับ
1: ครับ
0: จริงๆแล้วตามหลายทางเนี่ยนะฮะตามกฎหมายที่สามารถที่จะเดินได้ครับคุณสุธีครับ
1: ใช่ครับเพราะว่าเป็นถนนโดยถนนที่มาตรฐานแล้วเนี่ยนะครับก็ต้องมีทั้งทางรถแล่นกับทางคนเดินก็ต้องมีนะไม่เช่นนั้นจะทำยังไงถ้าเกิดมีแต่ทางที่รถวิ่งไม่มีทางเดินนะมันก็ต้องมีหลายทางเพราะฉะนั้นหลายทางก็จึงเป็นเส้นทางที่ไม่ว่าจะเป็นนักเรียนนะหรือการจัดกิจกรรมอะไรต่างๆนะเช่นมีการเดินขบวนในวันต่อต้านสิ่งนั้นสิ่งนี้รณรงค์เรื่องนั้นเรื่องนี้ก็ต้องอาศัยหลายทางนี่แหละนะครับเป็นทางเดินนะครับ
0: ครับแล้วการเดินนั้นก็จะเดินสวนกับรถที่สวนทางมานะครับที่สวนเรามานะครับเพราะว่าจะได้มองเห็นใช่ไหมครับ
1: ใช่
0: คือพระภิกษุท่านก็เดินถูกแล้วที่เดินแบบนี้นะครับ
1: ครับแต่ด้วยขึ้นชื่อว่าอุบัติเหตุเนี่ยนะครับบางทีมันก็เกิดขึ้นแบบชนิดที่เรียกว่าเสี้ยววินาทีนะฮะเกิดมาแบบปุบปับดูจากคลิปวิดีโอแล้วเนี่ยนะครับน่าจะไม่เกิน 2-3 วินาทีนะครับแป๊บเดียวจริงๆนะ
0: และคนอาจจะคิดว่าด้วยความเร็ว70กิโลเมตรต่อชั่วโมงเนี่ยมันไม่น่าจะเร็วขนาดนั้น
1: ครับ
0: แต่70นี่เร็วนะครับคุณตุทีฮะ
1: ก็เร็วสิฮะครับเรียกว่าแท็กก้มหน้าลงไปเงยหน้าขึ้นมานี่ก็คนละเรื่องแล้วนะฮะ
0: นะครับ
1: ภาพนี้ตัดไปเลยทีเดียวนี่ก็เป็นเรื่องที่สะเทือนอกสะเทือนใจแล้วก็นำพาไปสู่การอาจจะวางกฎวางระเบียบหรือวางมาตรการในการถวายความปลอดภัยนะครับให้แก่พระคุณท่านถ้าเกิดมีกิจกรรมในลักษณะธรรมยาตราในการเดินทางไปในลักษณะเช่นนี้นะครับก็เหมือนกับเป็นบทเรียนอีกครั้งหนึ่งนะครับทั้งผู้ที่เป็นลูกศิษย์ลูกหานะครับในการที่จะถวายความปลอดภัยให้กับพระคุณเจ้านะ
0: ครับโดยเฉพาะช่วงที่ขึ้นเนินหรือว่าถนนมีทางที่คดเคี้ยวเนี่ยนะฮะอันนี้ถ้ามีส่วนล่วงหน้าได้ก็ดีนะครับ
1: ครับ
0: ที่เดินนำหน้าไปนะคอยส่งสัญญาณเนี่ยก็จะดีมากๆนะครับ
1: เหมือนเคยสำรวจเส้นทางให้นะครับ
0: ครับ
1: ก็ถ้าเป็นรถขนาดบุคคลสำคัญต่างๆเนี่ยเวลาไปไหนมาไหนก็ยังมีรถนำใช่ไหมฮะ
0: ครับ
1: การที่มีรถนำอย่างน้อยก็ทำให้รู้ว่าข้างหน้ามีอะไรจะได้หลบหลีกแก้ไขปัญหาได้ทันแต่สำหรับพระธุดงค์เนี่ยโอ้ท่านเดินนำตัวท่านเองเลยนะครับบางทีก็คิดว่าที่ผ่านมาก็ไม่เห็นจะเป็นอะไรก็ปลอดภัยมาทุกเส้นทางที่ท่านเคยเดินก็อย่างที่บอกนะครับว่าการเดินธุดงค์นะครับเป็นการเดินบางคนเข้าใจคำว่าดงหมายถึงป่านะฮะ
0: คือว่าต้องเข้าป่าไปเลยอะไรเงี้ยนะ
1: ต้องเข้าป่าไปอยู่ในป่า
0: จะไม่เรียกว่าธุดงค์อะไรเงี้ยนะ
1: ครับ
0: คร
1: ับมีบางคนก็บอกว่าถ้าให้ท่านเดินอยู่แต่ในป่าถ้าเกิดว่าหนึ่งเกิดสิงสาราสัตว์ต่างๆมากัดท่านเนี่ยคงจะออกมาตรการห้ามท่านเดินในป่าอะไรอย่างนี้
0: เป็นลักษณะธรรมญาตราเหมือนกันนะ
1: ใช่ครับใช่ครับในการเดินไปผู้คนไม่ใช่น้อยเลยนะครับที่มีโอกาสได้เห็นพระได้มีโอกาสได้ทำบุญและตัวท่านเองก็ได้ฝึกการเจริญธรรมกรรมฐานด้วยฝึกความอดทนอะไรต่างๆเนี่ยนะครับเหมือนที่เคยเกิดเหตุการณ์ที่ว่าเป็นไวรัลเลยนะที่ต่างประเทศนะที่พระภิกษุเอเชียเรานี่แหละเดินแล้วมีสุนัขเดินนำด้วยเห็นไหมฮะโอ้โหชาวตะวันตกนี่ถือว่าเป็นเรื่องที่ Amazing มากเลยนะทำกลางบรรยากาศของผู้คนที่แข่งขันกันทางวัตถุนะฮะพอมาเจอภาพที่สงบงามพลันเกิดความรู้สึก ีกมุมหนึ่งเลยว่ายังมีมุมสว่างยังมีทางสงบให้ได้ชื่นชมอยู
0: ่ครับคือลักษณะการเดินแบบนี้เนี่ยเป็นการเดินเพื่อที่จะลดกิเลสไม่ได้ไปเพิ่มกิเลสแต่อย่างใดนะครับ
1: ถูกต้องถูกต้องครับ
0: ครับ
1: ถ้ามองอย่างเราเนี่ยบางคนอาจจะคิดไปว่าโอ้โหท่านอยู่วัดสบายๆดีอยู่แล้วไม่เห็นจะต้องลำบากต้องมาตากแดดอะไรอย่างนี้เลยเนี่ยวิธีปฏิบัติเช่นนี้เนี่ยท่านส่วนหนึ่งก็คือเป็นการฝึกความอดทนของท่านนะครับฝึกความปล่อยวางก็เหมือนทหารนะทหารที่เมื่อถึงคราวที่จำเป็นจะต้องฝึกจะต้องเดินทางไกลจะต้องเตรียมความพร้อมนั่นคือทางร่างกายนะฮะแต่พระสงฆ์เนี่ยท่านกำลังขับเคี่ยวอยู่กับการต่อสู้กับกิเลสนั่นแหละนะ
0: ครับก็ถวายกำลังใจพระภิกษุทุกรูปนะครับ
1: ครับเนี่ยเป็นเหตุการณ์ที่ก็เชื่อว่าคงจะเป็นเรื่องที่พระสงฆ์เองก็รับมาเป็นแนวทางในการป้องกันด้วยนะครับคือการทำสิ่งใดๆก็ตามแต่ถ้าคำนึงนึกถึงคำว่าไม่ประมาทไว้มันก็เป็นเรื่องที่ดีอยู่แล้วตามปัจฉิมโอวาทของพระพุทธเจ้านะครับที่ทรงสอนเอาไว้ก่อนเสด็จดับขันธปรินิพพานเนี่ยนะ
0: ครับเราก็มาดูปัญหาในเรื่องของปัญหายาเสพติดกันบ้างครับคุณสุธีครับ
1: ครับก็ถือว่าเป็นเรื่องใหญ่หลังจากที่เป็นข่าวดังไปทั่วโลกเลยนะที่แอร์โฮสเตสนะฮะ
0: ครับ
1: แล้วก็เรื่องของการจับยาเสพติดได้เรียกว่าเกือบทุกวันนะครับกองกำลังต่างๆที่ปฏิบัติหน้าที่ตามแนวชายแดนเนี่ยเรื่องนี้นายกรัฐมนตรีก็ไม่นิ่งนอนใจใช่ไหม
0: ครับซึ่งนายอนุทินชาญวีรกุลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนะครับ
1: ครับ
0: ก็เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดครั้งที่2/2569ซึ่งนายกก็ย้ำนะครับว่าปัญหายาเสพติดนั้นก็เป็นปัญหาสำคัญและก็เร่งด่วนที่มีผลกระทบต่อประชาชนและสังคมโดยรวมก็ถือว่าเป็นหน้าที่ของนายกเป็นผู้กำกับดูแลคณะกรรมการปปส.ด้วยตนเองแล้วก็ขอให้กรรมการให้ความสำคัญกับการแก้ปัญหาอย่างเต็มที่ครับ
1: ครับท่านนายกเนี่ยก็ยังย้ำถึงสถานการณ์ปัญหายาเสพติดในประเทศไทยว่าส่งผลกระทบแล้วก็ส่งผลให้เกิดความเดือดร้อนสาเหตุหนึ่งคือแหล่งผลิตยาเสพติดมาจากพื้นที่สามเหลี่ยมทองคำกระจายเข้ามาสู่ชุมชนผ่านเครือข่ายขายยานะฮะส่งผลให้เด็กแล้วก็เยาวชนเข้าสู่วงจรยาเสพติดมากขึ้นนะฮะรวมไปถึงผู้ป่วยจิตเวชจากยาเสพติดที่สร้างความเดือดร้อนในชุมชนก็กำชับให้ทุกหน่วยงานเชื่อมโยงแล้วก็แลกเปลี่ยนข้อมูลเพื่อยกระดับการปราบปรามพร้อมกำชับให้ดำเนินคดีแอร์สาวการบินไทยอย่างรัดกุมนะครับรวบรวมพยานหลักฐานให้ครบถ้วนแล้วก็ประสานส่งสำนวนให้ออสเตรเลียดำเนินคดีตามกฎหมายครับ
0: ครับคือทางฝั่งออสเตรเลียก็คงจะดูหลักฐานอะไรต่างๆทางฝั่งไทยด้วยนะครับ
1: ครับ
0: นอกจากนี้นะครับที่ประชุมก็เห็นชอบในหลักการนะฮะปฏิบัติการพิฆาตยาเสพติดโดยมอบหมายให้ทุกหน่วยงานจะทำแผนปฏิบัติการที่สอดคล้องกันในทุกระดับเพื่อขับเคลื่อนการแก้ปัญหายาเสพติดอย่างเป็นรูปธรรมครอบคลุม7ด้านด้วยกันนะครับ
1: ครับมีด้านไหนบ้างครับ
0: มี1ก็คือว่าเป็นการยกระดับความร่วมมือกับต่างประเทศ
1: ครับครับ
0: แล้วก็มีการส่งเสริมความมั่นคงตามแนวชายแดน
1: ครับ
0: การปราบปรามเครือข่ายค้ายาและเจ้าหน้าที่รัฐที่เกี่ยวข้อง
1: ครับ
0: นี่ให้ดูในส่วนนี้ด้วย
1: ครับ
0: แล้วก็การลดผลกระทบต่อประชาชน
1: ครับ
0: การแก้ปัญหาผู้ป่วยจิตเวชจากยาเสพติดนะครับ
1: ครับ
0: ซ
1: ึ่
0: งผู้ป่วยที่แบบเสพยาเยอะๆมันก็จะหลอนๆใช่ไหมฮะ
1: ครับ
0: เป็นลักษณะป่วยจิตอะไรประมาณนั่นแหละนะฮะ
1: ครับด้านที่6
0: การดำเนินการ
1: ครับ
0: ครับ
1: การดำเนินนโยบาย1อำเภอ10บำบัดใช่ไหม
0: ครับ
1: อืมครับ
0: แล้วก็สร้างสังคมที่ปลอดภัยเนาะ
1: ครับนี่เป็นด้านที่7นะครับ
0: ครับ
1: ก็ถือว่าเป็นแนวทางในการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างเป็นรูปธรรมทั้ง7ด้านนะจะได้ผลประการใดอย่างไรเนี่ยพี่น้องประชาชนก็ต้องมีส่วนนะฮะในการที่จะช่วยเป็นเบาะแสส่งข้อมูลข่าวสารอะไรต่างๆนะครับถือว่าเป็นเรื่องที่เป็นภัยคุกคามนะฮะแล้วก็ทำลายความมั่นคงไม่ใช่น้อยเลยเหมือนกันนะฮะ
0: ครับซึ่งจริงๆบ้านเราก็ต่อสู้กับปัญหานี้มาค่อนข้างที่จะยาวนานนะครับ
1: ครับยังไงก็เมื่อเห็นโทษภัยอย่างชัดเจนขนาดนี้แล้วนะครับทุกฝ่ายทุกส่วนที่มีส่วนในการช่วยกันแก้ไขปัญหานี้ก็ถ้าช่วยกันจริงๆก็เชื่อว่าน่าจะแก้ไขได้นะ
0: ครับต้องจริงจังแล้วก็จริงใจนะครับในการแก้ไขปัญหาร่วมกันนะครับ
1: ครับไปดูเรื่องของทหารใหม่สักหน่อยเป็นไงฮะหลังจากที่เมื่อวานนี้มีการจัดกิจกรรม Open House นะครับเปิดบ้านต้อนรับญาติทหารใหม่นะครับ ก็ฝึกกันจนครบตามจำนวนวันในการฝึกทหารใหม่ตั้งแต่นู้นแหละครับต้นเดือนพฤษภาคมเรื่อยมานะครับ6สัปดาห์ผ่านไปแล้วนะครับก็เรียกว่า2เดือนเต็มๆนะครับ2เดือนเต็มๆตั้งแต่พฤษภาแล้วก็มิถุนายนนะครับช่วงต้นกรกฎาคือวันที่3กรกฎาเนี่ยก็เปิดบ้านต้อนรับญาติพี่น้องที่มาเยี่ยมมารับลูกหลานเนี่ยนะครับ
0: ครับอ่ะก็เปิดบ้านให้หายคิดถึงกันสักเปราะหนึ่งนะครับ
1: ครับ
0: บางทีก็อาจจะวิดีโอคอลกันตอนที่ครูฝึกอนุญาตให้วิดีโอคอลเนี่ยฮะก็ยังไม่เท่ากับการพลาดเท่ากับการที่ได้มาเจอหน้าลูกๆหลานๆนะที่หน่วยจัดขึ้นเนี่ยนะฮะอันนี้ซึ้งกว่านะครับคุณสุธีฮะ
1: ใช่ครับใช่ครับอย่างเช่นที่กองพันทหารราบที่2กรมทหารราบที่12นะ
0: ครับ
1: พันโทนิติเทพบารมีผู้บังคับกองพันเนี่ยนะฮะท่านก็เป็นประธานในกิจกรรมเปิดค่ายรับญาติทหารใหม่ Open House รุ่นปี2569ผลัดที่1ที่ศาลาตรวจสภาพความพร้อมรบโดยหน่วยได้จัดให้มีกิจกรรมต่างๆด้วยนะฮะเช่นกิจกรรมให้ญาติทหารใหม่ร่วมลงนามถวายพระพรสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคัตติยราชนารีเนื่องในวันคล้ายวันประสูติวันนี้ครับ4กรกฎาคม2569ครับ
0: อันนี้ผ่านระบบออนไลน์นะครับ
1: ครับ
0: ครับแล้วก็มีการจัดวิทยากรถ่ายทอดประวัติศาสตร์ชาติไทย
1: ครับ
0: ให้กับญาติทหารใหม่เพื่อปลูกฝังในเรื่องของอุดมการณ์ความรักชาตินะครับ
1: โอ้อันนี้ได้ความรู้เลยนะฮะแล้วก็จัดให้มีการรับชมวิดีทัศน์ประวัติของหน่วยตลอดจนการบรรยายสิทธิของกำลังพลโดยเฉพาะพลอาหารเนี่ยนะครับกองประจำการเนี่ยว่าจะได้รับอะไรบ้าง
0: ที่สำคัญเลยนะฮะมีการแสดงของน้องๆทหารใหม่
1: คร
0: ับนะก็คงจะมีการจัดชุดมาแสดงแล้วนะฮะ
1: แสดงถึงความเข้มแข็งนะฮะความพร้อมของลูกหลานหลังจากที่2เดือนผ่านไปเนี่ยบุคลิกท่าทางเป็นอย่างไรบ้างนะก็เป็นบรรยากาศที่น่าประทับใจฮะ
0: ครับในงานก็มีการจัดรถครัวสนามมาบริการด้วยนะ
1: ครับ
0: เป็นอาหารที่แบบให้ครอบครัวที่มาเยี่ยมทหารใหม่เนี่ยได้ทานกันนะครับ
1: ฝีมือพี่ๆทหารเองเลยนะฮะครับ
0: ครับ
1: ก็เรียบร้อยอบอุ่น
0: อบอุ่นและประทับใจครับ
1: ครับนอกจากนี้ที่กาญจนบุรีนะฮะกาญจนบุรีเขาก็จัดกิจกรรมนี้เช่นเดียวกันนะครับโดยมีท่านพลตรีณัฐพงศ์อัศวินวงศ์ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่9พร้อมด้วยคณะผู้บังคับบัญชาเนี่ยนะครับตรวจเยี่ยมกิจกรรม Open House เช่นเดียวกันนะครับเพื่อแสดงความยินดีกับทหารใหม่ที่สำเร็จการฝึกตามหลักสูตรเรียกว่าวิทยาลัยลูกผู้ชายนะครับ
0: ครับแล้วก็เปิดโอกาสให้ครอบครัวและผู้ปกครองได้เข้าเยี่ยมชมการดำเนินงานภายในหน่วยด้วยนะครับสร้างความเชื่อมั่นและความภาคภูมิใจในชีวิตรับราชการของทหารซึ่งก็เป็นบุตรหลานของท่านนะที่ได้เข้ามารับใช้ชาติครับ
1: ครับนี่ก็เป็นสโลแกนที่เรียกว่าเพราะเราคือครอบครัวเดียวกันครับ
0: ครับก็มีความรักมอบให้นะฮะซึ่งแต่ละรุ่นนะฮะแต่ละผลัดเนี่ยคุณสุธีนะฮะมันก็ต้องมีมุกเด็ดๆกันบ้างนะฮะ
1: ครับ
0: ต้องชมได้เห็นกันนะฮะก็จะได้เห็นจากคลิปต่างๆนะครับที่น้องๆได้มีการโพสต์กันบนโลกออนไลน์นะครับ
1: ครับทางด้านกองทัพภาคที่2นะฮะที่ค่ายพระยอดเมืองขวางก็มีผู้บังคับบัญชาระดับสูงเช่นผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบกนะครับพลเอกอมฤตบุญสุยานั้นก็เดินทางไปลงพื้นที่นะครับไปติดตามผลการดำเนินงานด้านกำลังพลของหน่วยในพื้นที่กองทัพภาคที่2ดูแลสิทธิสวัสดิการรวมไปถึงการยกระดับคุณภาพชีวิตของกำลังพลและครอบครัวนะครับโดยมีพลตรีณัฐศรีอินทร์รองแม่ทัพภาคที่2ร่วมคณะนะครับ
0: ครับซึ่งก็การดูแลสิทธิและสวัสดิการนี่ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ทำให้กำลังพลที่ทำงานอยู่ได้มีขวัญและกำลังใจในการทำงานครับคุณสุธีครับ
1: ครับนะก็ไปเยี่ยมไปถึงนู่นเลยครับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของมณฑลทหารบกนะครับทางกองทัพภาคที่3กองทัพภาคที่2ด้วยนะฮะครับ
0: ครับนะฮะอันนี้ก็เป็นความใส่ใจของผู้บังคับบัญชานะครับ
1: ครับขวัญกำลังใจเป็นเรื่องที่สำคัญมากๆนะครับเมื่อยามที่เหตุการณ์บ้านเมืองสงบดีไม่มีศึกไม่มีการปะทะใดๆนะครับเรื่องของการฝึกเรื่องของการบำรุงขวัญนี่ก็ยังคงจำเป็นอยู่เสมอครับ
0: ใช่ครับนอกจากนี้ท่านก็ไปดูในเรื่องของกำลังพลนะฮะที่
2: ที่นี่สถานีวิทยุเจเรทหารสื่อสารสด
3: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: EFM 94 ทอล์กอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
1: จงก้าวไปข้างหน้าถึงจะช้าแต่ก็ยังดีกว่าถอยหลัง
2: Inspiration
3: สนับสนุนโดย Neko Holistic and Grain Free ดูแลครบทุกระบบเพื่อสุขภาพดีที่ยาวนาน

0: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
1: สวัสดีวันเสาร์การตากแดดอ่อนๆยามเช้าตรู่จะช่วยให้ร่างกายได้รับวิตามินดีแถมยังแจ่มใสเพิ่มขึ้นด้วย
0: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนวคุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM News
2: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะ Real Meat Fish Die รสชาติใหม่ที่เหนียวหลง
0: EFM News EFM NewsEFM News

0: 하나한테
1: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
2: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง8นาฬิกากับดังใจชยานุกูลค่ะมีสรุปประเด็นร้อนรอบสัปดาห์สักครู่กลับมาติดตามค่ะ
3: เปลี่ยนยางที่บีควิก
4: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
3: เปลี่ยนน้ำมันเครื่องที่บีควิก
4: ผ่อน 0%

0: ึง31กรกฎาคมนี้สอบถามโทร1153
1: ตัดกลับมาที่จังหวะนี้ถ้าเบียร์หลุดเข้าไปยิงโอ้กรุงศรีออโต้โบรกเกอร์เซฟได้ครับเห็นถูกเฉือนบนท้องถนนสั้นอีกทีแต่กรุงศรีออโต้โบรกเกอร์ก็ยังเซฟกรุงศรีออโต้โบรกเกอร์เซฟให้หมดประกันรถเบี้ยเซฟเซฟหลักร้อยผ่องสบายรับบริการช่วยเหลือฉุกเฉินเซฟได้แบบกว้างขวาง
2: กรุงศรีออโต้โบรกเกอร์ในนามของบมจ.อยุธยาแคปิตอลออโต้ลีสเป็นเพียงในหน้าผู้ชี้ช่องให้ทำประกันภัยเท่านั้นเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
1: ซื้อประกันรถเบี้ยเซฟเซฟหลักร้อยได้ที่สายแอดกรุงศรีออโต้โบรกเกอร์หรือสาขากรุงศรีออโต้ใกล้บ้านCity's tough, so get low. All right, okay.
3: Through the city, great, yeah. All right, okay.Honda City ใหม่นี่แหละ City Car ของเราจะไลฟ์สไตล์ไหนก็พร้อมเอาไป Shake This Town สายสปอร์ตร้าวใจจัดไป Honda City ซีดานดีไซน์โฉบเฉี่ยวใครเห็นต้องมีสะดุดสายแบกสายขนต้อง Honda City Hatchback จัดเต็มฟูลฟังก์ชันเลิฟเลยล่ะ New Honda City Quick 'em up Suntuk Street
4: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
5: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้ารับผู้บาดเจ็บและผู้เสียชีวิตจากเหตุรถกระบะพุ่งชนคณะพระธุดงค์จังหวัดมุกดาหารไว้ในพระบรมราชานุเคราะห์ด้านรองปลัดพม.เผยตรวจสอบข้อมูลเด็กอายุ11พบจดทะเบียนคนพิการประเภท7ผู้ป่วยออทิสติกและรัฐบาลยกระดับความปลอดภัยสนามบินไทยใช้ Zero Trust ตรวจทุกคนเท่าเทียมปิดช่องขบวนการลักลอบขนยาเสพติดติดตามพร้อมประเด็นร้อนรอบสัปดาห์ที่ผ่านมากับคุณยศวัฒน์พงษ์ประภาสค่ะ
6: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงรับพระภิกษุอาพาธเหตุรถกระบะพุ่งชนขบวนพระธุดงค์ที่จังหวัดมุกดาหารไว้เป็นคนไข้ในพระบรมราชานุเคราะห์และทรงรับศพพระภิกษุที่มรณภาพไว้ในพระบรมราชานุเคราะห์กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เผยเด็กอายุ11ปีขับรถชนพระธุดงค์มีบัตรประจำตัวคนพิการประเภท7มีความบกพร่องทางออทิสติกเข้าข่ายต้องได้รับความคุ้มครองสิทธิ์และดูแลรักษาด้านสุขภาพตามพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็กขณะที่อดีตนายกสภาทนายความแจ้งข้อกฎหมายเด็กอายุ11ปีขับรถชนคณะพระธุดงค์ผู้ปกครองอาจต้องรับผิดทั้งทางแพ่งและอาญาหากพิสูจน์ว่าปล่อยปละละเลยดูแลไม่รัดกุมส่วนประกันภัยจะชดเชยหรือไม่ต้องดูเงื่อนไขในกรมปทันนายกรัฐมนตรีสั่งยกระดับการตรวจสัมภาระผู้โดยสารและขนส่งขาออกรวมทั้งตรวจสัมภาระของลูกเรืออย่างเข้มงวดและจริงจังกำชับทำคดีแอร์โฮสเตสลักลอบขนยาเสพติดให้รอบคอบครบถ้วนขณะที่การขยายผลคดีแอร์โฮสเตสลักลอบขนยาเสพติดพบผู้เกี่ยวข้องหลายคนพบตัวการใหญ่โยงขบวนการข้ามชาติล่าสุดเจอตัวคนขับรถส่งยาเสพติดให้แอร์โฮสเตสแล้วทหารกองกำลังผาเมืองยิงปะทะคารวานลักลอบขนยาเสพติดเข้าประเทศแนวชาย

0: หารือผู้บัญชาการกองกำลังสหรัฐประจำภาคพื้นแปซิฟิกยกระดับความร่วมมือด้านการทหารและความมั่นคงไทยสหรัฐสิริกัญญาโต้นั่งนายกสำรองสีน้ำเงินหลังมีกระแสอักษรย่อสอสารารอนั่งนายกเชื่อเป็นข่าวลือสุชาติชมกลิ่นยอมถอนฟ้องไอซ์ลักชนกปมหมิ่นประมาทกล่าวหาโกงเลือกตั้งหลังได้รับการขอโทษแล้วถือว่ายุติเรื่องขณะที่ไอซ์ยืนยันว่าจะยังคงทำหน้าที่ตรวจสอบต่อไปหากนายสุชาติจะดำเนินคดีอื่นเพิ่มเติมก็เป็นสิทธิ์ของอีกฝ่ายภาวุฒิ ส.ส.พรรคประชาชนเลื่อนพบ DSI คดีหลอกลงทุนฟอเร็กซ์จาก2กรกฎาคมเป็น6กรกฎาคมเหตุติดประชุมสภายืนยันมีข้อมูลพร้อมชี้แจงต่อ DSI ซึ่งรวมถึงเส้นเงินที่เชื่อมโยงกับบริษัทสปาร์คดิจิตอลสภาผู้แทนราษฎรมีมติรับหลักการร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570วงเงิน 3.788 ล้านล้านบาทตั้งคณะกรรมการวิสามัญ72คนกำหนดเวลาประยัติ30วันยศวัฒน์พงษ์ประภาสรายงานครับ
1: ความรักความห่วงใยคือกำลังใจที่ยิ่งใหญ่จากครอบครัวด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะและพบกับเราได้ในข่าวต้นชั่วโมงทุกสถานีวิทยุในเครือกองทัพบก
2: พบกับข่าวครั้งต่อไปเวลา9นาฬิกาดังใจชยานุกูลศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ

0: สวัสดียามเช้าค่ะเด็กๆ เยาวชนและคุณผู้ฟังทุกท่านเช้านี้พบกับรายการกองทัพบกเพื่อเด็กและเยาวชนพี่ยุ้ยมลินีน้อยสะอาดดำเนินรายการนะคะพี่เทพธีรเทพปูเงินเป็นผู้คุมเสียงให้ค่ะเช้านี้เราเปิดเพลงบุญล้นของคนไทยนะคะใครที่เกิดบนผืนแผ่นดินไทยก็เรียกว่าเป็นอะไรที่ดีๆทั้งนั้นเลยนะคะก็ถ้าใครได้ตามกระแสข่าวคราวนะคะก็สัปดาห์ที่เพิ่งจะผ่านมานี้เองนะคะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าบรมราชินีค่ะเสด็จเยือนทางฝรั่งเศสนะคะและเมื่อวันที่30มิถุนายนเวลา 16:18 นเวลาท้องถิ่นนะคะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าบรมราชินีเสด็จไปทอดพระเนตรนิทรรศการราชพัตตาสู่สากลค่ะที่พิพิธภัณฑ์ศิลปะการตกแต่งกรุงปารีสที่ฝรั่งเศสนะคะตามคำกราบบังคมทูลเชิญของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญานะคะซึ่งเนสการการออกแบบตรงนี้นะคะในด้านของราชพัตตาสู่สากลนี่บอกว่ามีด้วยกัน7โซนค่ะก็จะมีโซนวิดิทัศน์เรื่องไทยฝรั่งเศสอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมผ่านฉลองพระองค์ค่ะอย่างที่2เป็นชุดถ่ายพระราชนิยมแนวพระราชดำริสู่อัตลักษณ์แห่งชาตินะคะอย่างที่3ค่ะก็เป็นสดุดีฝีมือช่างสืบสานหัตถศิลป์ไทยตรงนี้นะคะอย่างที่4ค่ะนิทรรศการฉลองพระองค์ของสมเด็จพระเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมชนีพลพันปีหลวงนะคะที่ห้องเสื้อบางแปลงตรงนี้ค่ะแล้วก็นิทรรศการที่5นะคะในเรื่องของผ้ายกมรดกภูมิปัญญาไทยแล้วก็นิทรรศการที่6ค่ะเป็นผ้ามัดหมี่หัตถกรรมไทยสู่สากลแล้วก็นิทรรศการอันดับที่7เป็นชุดไทยร่วมสมัยเป็นแรงบันดาลใจจากอดีตสู่ปัจจุบันนะคะก็เรียกว่าหลังจากนี้ซึ่งนิทรรศการด้านพระตาสู่สากลตรงนี้นะคะซึ่งสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาทรงเป็นองค์อุปถัมภ์ในการจัดเทศกาลครั้งนี้ขึ้นมานะคะก็จะมีการจัดขึ้นระหว่างวันที่1ขออภัยนะคะวันที่13พฤษภาคมไปจนถึงวันที่1พฤศจิกายนปี2569ค่ะก็ที่พิพิธภัณฑ์ศิลปะการตกแต่งที่กรุงปารีสฝรั่งเศสนะคะในโอกาสครบรอบ340ปีแห่งความสัมพันธ์ทางการทูตนับว่าเป็นการเริ่มในด้านของติดต่อสัมพันธ์ทางการทูตของไทยแล้วก็ฝรั่งเศสเมื่อปี2228แล้วก็ในโอกาสครบรอบ170ปีนะคะแห่งการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตอย่างเป็นทางการระหว่างประเทศไทยแล้วก็ของทางฝรั่งเศสด้วยนะคะแล้วก็ชุดไทยพระราชนิยมทั้ง8แบบนี้ค่ะซึ่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชินีพันปีหลวงก็ทรงออกแบบร่วมกับนักประวัติศาสตร์แล้วก็นักออกแบบชาวไทยการจัดแสดงฉลองพระองค์แล้วก็เครื่องแต่งกายแห่งราชสำนักไทยควบคู่กับเรียกว่าเป็นงานหัตถศิลป์ที่ส่งคุณค่าสะท้อนให้เห็นถึงความประณีตของภูมิปัญญาแล้วก็มรดกทางวัฒนธรรมที่ได้รับการสืบสานอย่างยาวนานแล้วก็ต่อเนื่องด้วยนะคะแล้วก็ถ้าใครนะคะอยากจะชมนะคะในด้านของหรือว่าถ้าใครได้เห็นนะคะพระราชินีค่ะฉลองพระองค์ชุดไทยเป็นสบายสองแฉกหรือว่าเป็นครั้งแรกในรัชสมัยด้วยค่ะเป็นการตัดเย็บผ้าไหมยกทองปักด้วยก็เรียกว่าเป็นประดับลวดลายสืบทอดสืบสานมรดกแห่งราชสำนักไทยด้วยนะคะก็จะแสดงที่พิพิธภัณฑ์ศิลปะการตกแต่งที่กรุงปารีสนะคะจนถึงวันที่1พฤศจิกายนก็สามารถที่จะไปชมกันได้นะคะแล้วก็เรียกว่านิทรรศการดังกล่าวเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งในด้านของการสนับสนุนแล้วก็มีการเสนอขึ้นทะเบียนนะคะชุดไทยพระราชนิยมต่อการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมของทางยูเนสโกค่ะเรียกว่าเป็นตัวแทนมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติประจำปี2569เรียกว่าเป็นการสะท้อนถึงคุณค่าความงามแล้วก็สืบทอดในด้านของมรดกสิ่งทอสู่สากลตรงนี้ด้วยนะคะถ้าใครที่อยู่ต่างประเทศนะคะแถบๆนั้นก็สามารถที่จะไปเที่ยวแล้วก็ไปเยี่ยมชมกันได้นะคะส่วนในด้านของเขาเรียกว่าคือการขึ้นทะเบียนยูเนสโกเนี่ยมันไม่ใช่ในด้านของการแข่งขันแต่คือการยืนยันคุณค่าของการสืบทอดภูมิปัญญาหลากหลายนะคะถ้ามีใครติดตามในด้านของชุดไทยพระราชนิยมตรงนี้ซึ่งเมื่อเป็นการขึ้นทะเบียนมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม ของยูเนสโกนะคะเขาบอกว่าคือการขึ้นทะเบียนมรดกภูมิปัญญาวัฒนธรรมของยูเนสโกเนี่ยมันไม่ได้เป็นการตัดสิทธิ์ประเทศอื่นนะคะในด้านของวัฒนธรรมที่คล้ายคลึงกันแต่ก็มันไม่ได้ใช้หรือว่าเป็นหลักฐานยืนยันความเป็นเจ้าของด้วยของทางกฎหมายแต่ว่ามันขึ้นอยู่กับว่าเป็นการส่งเสริมให้แต่ละประเทศร่วมกันอนุรักษ์คุ้มครองและเป็นการสืบทอดองค์ความรู้ทางวัฒนธรรมให้คงอยู่แล้วก็สืบไปด้วยส่วนอีกในหนึ่งนะคะซึ่งทางยูเนสโกเขาบอกว่าไม่ได้ขึ้นทะเบียนตัวเครื่องแต่งกายในฐานะที่เป็นวัตถุแต่มีการพิจารณาในด้านของภูมิปัญญาความรู้ทักษะแล้วก็มีการสืบทอดที่เกี่ยวเนื่องกันในด้านของการสร้างการใช้แล้วก็การสื่อความหมายทางวัฒนธรรมของเครื่องแต่งกายนั้นๆด้วยซึ่งปัจจุบันทางยูเนสโกบอกว่ามีบัญชีมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมจากหลากหลายประเทศทั่วโลกนะคะโดยเขาเรียกว่าหลากหลายรายการก็มีการขึ้นทะเบียนร่วมซึ่งแสดงให้เห็นว่าการขึ้นทะเบียนไม่ได้เป็นการตัดสินว่าวัฒนธรรมของประเทศใดประเทศหนึ่งนะคะก็ยกตัวอย่างตรงนี้นะคะว่าอย่างเคบายาเนี่ยคือเป็นชุดพื้นเมืองของสตรีที่เป็นลักษณะความงามแล้วก็มีอัตลักษณ์ร่วมกันของทางภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ได้รับการขึ้นทะเบียนเมื่อปี2567จากความร่วมมือของ5ประเทศด้วยกันรวมแล้วก็มีประเทศไทยด้วยนะคะทางมาเลเซียอินโดนีเซียสิงคโปร์แล้วก็บรูไนด้วยค่ะแล้วก็ระหว่างประเทศเรียกว่ามันมีรากของวัฒนธรรมร่วมกันตรงนี้สะท้อนให้เห็นว่าการขึ้นทะเบียนมุ่งในด้านของการส่งเสริมการอนุรักษ์มากกว่าการตัดสินว่าใครเป็นเจ้าของในด้านของวัฒนธรรมตรงนี้ด้วยนะคะซึ่งชุดไทยพระราชนิยมของไทยนะคะก็มีต้นกำเนิดมาจากพระราชดำริของพระพันปีหลวงค่ะทรงได้นำรูปแบบในด้านของการแต่งกายของไทยที่มีอยู่เดิมมาพัฒนาแล้วก็มีการกำหนดมาตรฐานใหม่อย่าให้มันเหมาะสมในด้านของการใช้งานในระดับสากลด้วยเพื่อให้ประเทศไทยมีเครื่องแบบประจำกายประจำชาติที่สะท้อนให้เห็นถึงอัตลักษณ์ความสง่างามและสามารถที่จะใช้ได้ในเวทีสากลอย่างเหมาะสมด้วยซึ่งชุดไทยพระราชนิยมตรงนี้สำหรับสตรีก็มีด้วยกัน8แบบอย่างที่บอกไปนะคะว่ามีเรือนต้นจิตรดาอมรินทร์บรมพิมานดุสิตจักรีศิวาลัยแล้วก็มีจักรพรรดิด้วย8แบบนะคะซึ่งก็ได้รับการออกแบบที่เหมาะสมแล้วก็โอกาสในด้านของพิธีการที่แตกต่างกันตั้งแต่การลำลองไปจนถึงพิธีเขาเรียกว่าเป็นพระราชพิธีตรงนี้ด้วยค่ะแล้วก็ตรงนี้นะคะบอกว่ายูเนสโกเนี่ยเขามีการพิจารณาว่าองค์ความรู้นั้นนะคะยังมีในด้านของการปฏิบัติที่จริงด้วยแล้วก็มีชุมชนเป็นผู้ที่สืบทอดมีมาตรการในด้านของการอนุรักษ์ด้วยและยังมีในด้านของเขาเรียกว่าความนิยมชมชอบจากชุมชนผู้ที่เป็นเจ้าของมรดกตัวนั้นไม่ได้ตัดสินจากความสวยงามหรือไม่ก็ความที่มันเป็นเพียงอะไรที่มันเก่าแก่เพียงอย่างเดียวไม่ว่าผลงานในด้านของการพิจารณาจะออกมาเป็นอย่างไรคุณค่าของชุดไทยพระราชนิยมไม่ได้แปรเปลี่ยนเพราะว่าสิ่งที่ทำให้ชุดไทยมีความหมายตรงนี้ไม่ใช่เพียงแค่เขาเรียกว่าการได้รับรองจากทางยูเนสโกแต่มันคือการที่ภูมิปัญญาเนี้ยคือยังคงอยู่แล้วก็ได้รับการรักษาเรียนรู้แล้วก็ส่งต่อรุ่นต่อรุ่นตรงนี้ด้วยนะคะสำหรับชุดไทยพระราชนิยมที่มีการจัดนิทรรศการอยู่ตรงนี้นะคะก็เขาบอกว่าจะมีการกำหนดการพิจารณาเข้าสู่ที่ประชุม IGG ตรงนี้ก็คือในช่วงของระหว่างวันที่30ตุลาคมจนถึงวันที่5ธันวาคม2569ที่เมืองเซียงเหมินสาธารณรัฐประชาชนจีนนะคะคือการขึ้นทะเบียนก็เรียกว่ามันเป็นเพียงหมุดหมายในด้านของการสืบทอดคุณค่าที่แท้จริงเท่านั้นคุณค่าของชุดไทยมันไม่ได้เริ่มต้นที่ว่ายูเนสโกเขารองรับแต่มันเริ่มตั้งแต่วันที่ยังคงมีคนสืบทอดอยู่ในหมู่บ้านแล้วก็มีคนที่เขาเรียกว่ารู้เห็นในด้านของคุณค่าส่งต่อลูกหลานในด้านของการตัดเย็บด้วยแล้วก็ยังเป็นคนที่เขาเรียกว่าใส่ชุดไทยด้วยความภาคภูมิใจนะคะตราบใดที่ภูมิปัญญาเหล่านี้ยังคงอยู่แล้วก็ได้รับการเรียนรู้สืบทอด รุ่นต่อรุ่นนะคะแล้วก็มรดกทางวัฒนธรรมเนี่ยยังคงอยู่แล้วก็เรียกว่ามันเหมือนมันมีชีวิตจิตใจไม่ว่าผลงานเนี่ยจะออกมาเป็นอย่างไรนะคะเราลูกหลานคนไทยก็สมควรที่จะเขาเรียกว่าเป็นการสืบทอดนะคะมรดกรุ่นต่อรุ่นด้วยอันนี้ก็เรียกว่ามีตัวอย่างนะคะว่าจากชุมชนหนึ่งนะคะทำอย่างไรให้สินค้าในชุมชนในด้านของสิ่งทอตรงนี้ดังไกลไปถึงทั่วโลกค่ะ
1: มหาชนละทีแห่งการเวลาจะเชี่ยวกรากเพียงใดก็มิอาจพัดพาภูมิปัญญาอันล้ำค่าของบรรพชนให้เลือนหายไปได้เส้นไหมเล็กๆที่ดูบอบบางเหล่านี้จะถูกถักทอขึ้นเป็นผืนผ้าอันวิจิตรการตาที่เปี่ยมไปด้วยจิตวิญญาณของชุมชนได้อย่างไรณที่แห่งนี้เสียงขี่กระทบกันเป็นจังหวะสม่ำเสมอเปรียบเสมือนเสียงหัวใจของชุมชนที่เต้นประสานกันภายใต้ร่มเงาของวัดบ้านกระโดนไม้แดงตำบลชุมแสงอำเภอกระสังจังหวัดบุรีรัมย์กลุ่มแม่บ้านผู้สืบสานภูมิปัญญาได้รวมตัวกันเพื่อสร้างสรรค์งานหัตถกรรมที่ทรงคุณค่ากลุ่มสตรีทอผ้าบ้านกระโดนไม้แดงคือแหล่งกำเนิดของผ้าไหมทอมือคุณภาพเยี่ยมที่ผ่านกระบวนการอันพิถีพิถันตั้งแต่การฟอกย้อมตากแดดกรอเส้นไหมจนถึงการขึ้นกี่และทอด้วยความตั้งใจทุกขั้นตอนคือความใส่ใจที่ส่งต่อจากรุ่นสู่รุ่นจุดเป็นที่ทำให้ผ้าของที่นี่แตกต่างคือเทคนิคการตีเกลียวเส้นไหม2สีให้กลายเป็นเส้นเดียวสร้างมิติของสีสันที่แปลกตาและงดงามยิ่งขึ้นลวดลายที่ปรากฏบนผืนผ้าไม่ว่าจะเป็นผ้าสโรงผ้าขาวม้าหรือผ้าหางกระรอกคู่ล้วนได้รับแรงบันดาลใจจากสิ่งรอบตัวและภูมิปัญญาที่สั่งสมมาผสมผสานกับความคิดสร้างสรรค์ใหม่ๆจนได้รับรางวัลระดับ5ดาวความงดงามของผืนผ้าจากบ้านกระโดนไม้แดงจึงไม่ได้เป็นเพียงเครื่องนุ่งห่มแต่คืองานศิลปะที่สวมใส่ได้คือความภาคภูมิใจของคนบุรีรัมย์และเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่ชาวบ้านกระโดนไม้แดงพร้อมจะส่งต่อให้โลกได้รับรู้

0: ค่ะก็เรียกว่าเป็นอีกหนึ่งชุมชนนะคะในด้านของเรียกว่าชาวบ้านร่วมด้วยช่วยกันแล้วก็เป็นการรวมตัวกันนะคะในด้านของทำอย่างไรให้สิ่งทอตรงนี้เนี่ยดังไกลไปถึงทั่วโลกนะคะแล้วก็ใครที่เดินทางไปเที่ยวที่ชุมชนนะคะก็คงจะได้ยินในด้านของเสียงกี่กระตุกว่าเป็นอย่างไรนะคะสินค้าออกมาสวยงามแค่ไหนค่ะก็เรียกว่าเป็นอีกหนึ่งตัวอย่างที่อยากจะให้ไปเที่ยวแล้วก็ไปชมกันนะคะคือการขึ้นทะเบียนยูเนสโกเนี่ยอย่างที่บอกไปว่าไม่ใช่ในด้านของการแข่งขันแต่มันคือการยืนยันคุณค่าของการสืบทอดภูมิปัญญารุ่นสู่รุ่นนะคะก็ชุดไทยพระนิยมบอกว่าคือถ้ามาดูไทม์ไลน์ตรงนี้ก็คือวันที่26มีนาคมตั้งแต่ปี2567แล้วนะคะทางคณะรัฐมนตรีก็มีความเห็นชอบเสนอชุดไทยต่อยูเนสโกวันที่27มีนาคมปี2567ค่ะคือทางกระทรวงวัฒนธรรมก็เป็นการยื่นเอกสารต่อทางยูเนสโกนะคะส่วนวันที่30กันยายนปี2568ก็เพิ่งผ่านมานี้เองนะคะยื่นเอกสารขึ้นทะเบียนเพิ่มเติมนะคะตามฉบับมีการปรับปรุงของยูเนสโกจะแบบว่าเป็นฉบับล่าสุดค่ะแล้วก็ในช่วงของเดือนกันยายนนะคะปี2568ถึงเดือนมีนาคมปี2569คือฝ่ายเลขาธิการของอนุสัญญาของทางยูเนสโกก็มีการตรวจสอบความเรียบร้อยนะคะวันที่18มีนาคมทางยูเนสโกก็มีหนังสือแจ้งยืนยันเอกสารว่าผ่านแล้วนะคะมีการตรวจสอบข้อมูลทางเทคนิคโดยสมบูรณ์ตรงนี้ด้วยค่ะแล้วก็ในช่วงของเดือนเมษายนถึงเดือนกันยายนปี2569นี้นะคะทางคณะผู้ประเมินนะคะก็จะมีการประชุมกันมีการพิจารณาในด้านของเอกสารการขึ้นทะเบียนจำนวนถึง3ครั้งด้วยกันแล้วก็ในช่วงของเดือนตุลาคมถึงเดือนพฤศจิกายนค่ะทางคณะของผู้ที่มีการประเมินมีการจัดทำรายงานผลการประเมินเป็นเอกสารต่อทางคณะกรรมการระหว่างประเทศในช่วงของปลายเดือนตุลาคมจนถึงต้นเดือนพฤศจิกายนก็มีการเผยแพร่ในด้านของการรายงานตรงนี้นะคะของทางเว็บไซต์ของทางยูเนสโกด้วยส่วนในช่วงของประมาณปลายปีนะคะวันที่30พฤศจิกายนจนถึงวันที่5ธันวาคมปี2509เนี่ยคือทางคณะกรรมการระหว่างรัฐบาลมีการพิจารณาความเห็นชอบของผู้ที่มีการประเมินตรงนี้แล้วก็มีการตัดสินการขึ้นทะเบียนการรายงานมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมในที่ประชุมก็จะมีการจัดทำกันถึง2ครั้งด้วยกันก็ที่เมืองเซี่ยเหมินของประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนนะคะก็อย่างที่บอกไปตั้งแต่ตอนต้นนะคะว่าก็จะมีการประชุมกันว่าของเราที่ส่งไปนะคะจะได้มีการขึ้นทะเบียนกันหรือเปล่าค่ะแล้วก็มาต่อกันที่ข่าวคราวนะคะบอกว่าเดือนนี้นะคะเดือนกรกฎาคมเป็นเดือนที่มีความสำคัญต่อจิตใจของคนไทยด้วยนะคะก็อยากจะเชิญชวนนะคะคนไทยทั่วประเทศค่ะร่วมกันทำความดีบริจาคโลหิตในโครงการรวมพลังจิตอาสาทำความดีบริจาคโลหิตถวายองค์ราชาเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา74พรรษาวันที่28กรกฎาคม2569การให้บริจาคโลหิตเป็นส่วนหนึ่งของการทำความดีเพราะผู้บริจาคต้องเสียสละในด้านของเวลาเสียในด้านของโลหิตในด้านของร่างกายด้วยเพื่อประโยชน์ส่วนรวมร่วมกันโดยไม่หวังสิ่งตอบแทนอีกทั้งยังเป็นการสำรองในด้านของโลหิตที่มีปริมาณให้เพียงพอต่อการรักษาชีวิตของผู้ป่วยระยะต่อไปด้วยคือทำอย่างไรให้ทันท่วงทีนะคะสามารถที่จะบริจาค กันได้ค่ะก็ไปกันได้ที่ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติถนนอังรีดูนังหรือไม่ก็ภาพบริการโลหิตแห่งชาติ12แห่งนะคะหน่วยบริการโลหิตประจำที่ทั้ง7แห่งค่ะก็จะมีที่สถานีกาชาด11วิเศษนิยมบางแคนะคะสามารถที่จะไปได้แล้วก็ที่เดอะมอลล์และสโตนสาขาบางแคไปที่ชั้น3สาขาบางกะปิก็อยู่ที่ชั้น2ค่ะแล้วก็สาขางามวงวานอยู่ที่ชั้น5นะคะเดอะมอลล์สโตนสาขาท่าพระก็อยู่ที่ชั้น1ศูนย์การค้าดีอิมโพเรียมสุขุมวิทอยู่ที่ชั้น M แล้วก็มีบ้านทรงไทยย่านวงสว่างสามารถที่จะไปกันได้หรือที่โรงพยาบาลสาขาบริการโลหิตแห่งชาติทั่วประเทศก็สามารถที่จะไปกันได้นะคะร่างกายแข็งแรงนะคะงดในด้านของดื่มแอลกอฮอล์สูบบุหรี่ตรงนี้นะคะสามารถที่จะไปกันได้ก็ลองไปดูถ้าบริจาคโลหิตไม่ได้ก็สามารถที่จะบริจาคเป็นพลาสมาก็ได้ก็สามารถที่จะใช้ได้กันเหมือนกันค่ะแล้วก็อยากจะเชิญชวนนะคะประชาชนค่ะร่วมกันเป็นเจ้าภาพถ่ายชีวิตโคกระบือเฉลิมพระเกียรตินะคะซึ่งทางกองทัพภาคที่2โดย กองพลทหารราบที่3และก็กองกำลังสุรศักดิ์มนตรีค่ะร่วมกับทางวัดศาลาลอยพระอารามหลวงเชิญชวนผู้ที่มีจิตศรัทธาร่วมกันนะคะทำบุญถ่ายชีวิตโคกระบือจากโรงฆ่าสัตว์เพื่อน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายเป็นพระกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา74พรรษาวันที่28กรกฎาคม2569ค่ะก็จัดกันขึ้นวันพุธที่22กรกฎาคมในช่วงของเวลา 14:00 นที่วัดศาลาลอยพระอารามหลวงตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมานะคะใครที่อยู่ในพื้นที่ของทางจังหวัดหรือไม่ก็เป็นจังหวัดใกล้เคียงก็สามารถที่จะไปกันได้ร่วมกันเป็นเจ้าภาพนะคะโคนี่ตัวละ 25,000 บาทส่วนกระบือนี่ตัวละ 30,000 บาทนะคะหรือไม่ก็บริจาคกันได้ตามกำลังศรัทธาค่ะที่บัญชีนะคะโครงการถ่ายชีวิตโคกระบือกองพลทหารราบที่3รักษาพระองค์ตรงนี้นะคะแล้วก็ธนาคารไทยธนชาติที่เลขที่บัญชี 515-2-08571-7 ค่ะสามารถที่จะนำไปลดหย่อนภาษีตรงนี้ได้ด้วยนะคะหรือไม่ก็สอบถามกันก็ได้ค่ะที่พันตรีวันชัยชาวดอนหัวหน้าฝ่ายกิจการพลเรือนขออภัยนะคะของกิจการกำลังพลกองพลทหารราบที่3ที่หมายเลข0985599300นะคะก็ร่วมด้วยช่วยกันตรงนี้ด้วยนะคะก็ถ้าใครอยากจะเดินทางไปเที่ยวค่ะก็เริ่มกันแล้วนะคะซึ่งการรถไฟแห่งประเทศไทยก็มีการเปิดจองตั๋วนั่งรถจากไอ้น้ำเที่ยวอยุธยาเมืองมรดกโลกค่ะก็อยากจะเชิญชวนนะคะไปย้อนวานไปสัมผัสบรรยากาศประวัติศาสตร์กับขบวนรถจักรไอ้น้ำพิเศษเส้นทางกรุงเทพพระนครศรีอยุธยากรุงเทพนะคะก็ตรงนี้ค่ะสำหรับเส้นทางตรงนี้นะคะคือการรถไฟบอกว่ามีการนำหัวรถจักรไอ้น้ำเนี่ยรุ่นแปซิฟิกหมายเลข824แล้วก็รุ่น850นะคะหลังสงครามโลกครั้งที่2ซึ่งปัจจุบันได้รับการรักษาแล้วก็มีการซ่อมแซมให้อยู่ในสภาพที่สมบูรณ์อยู่ที่โรงรถจากธนบุรีนำมาเปิดให้บริการสำหรับประชาชนในโอกาสพิเศษนะคะซึ่งก็เป็น1ใน7โอกาสสำคัญของปีที่นักท่องเที่ยวจะได้ไปสัมผัสเสน่ห์แล้วก็ในด้านของการเดินทางด้วยหัวรถจักรไอ้น้ำตามตำนานค่ะแล้วก็เส้นทางรถจักรไอ้น้ำขบวนพิเศษก็จะเริ่มออกจากทางสถานีกรุงเทพที่หัวลำโพงในช่วงของเวลา 8:10 นค่ะสถานีพระนครศรีอยุธยาก็อยู่ในช่วงของเวลา 10:20 นและเที่ยวขากลับออกจากทางสถานีพระนครศรีอยุธยาก็ในช่วงของเวลา 16:50 ถึงสถานีกรุงเทพหัวลำโพงอยู่ในช่วงของเวลา 18:55 คือระหว่างทางนะคะขบวนที่รถวิ่งเนี่ยจะมีการจอดแล้วก็รับส่งผู้โดยสารตามสถานีชุมทางบางซื่อสถานีรังสิตนะคะซึ่งนักท่องเที่ยวสามารถที่จะเลือกขึ้นหรือลงได้ตามความสะดวกคือไม่ว่าจะเที่ยวไปหรือเที่ยวกลับขณะเดียวกันนะคะเมื่อมีการเดินทางถึงทางจังหวัดพระนครศรีอยุธยานักท่องเที่ยวสามารถที่จะเลือกเพื่อเพลินกับกิจกรรมการท่องเที่ยวได้หลากหลายรูปแบบถ้าจะเป็นสายมูนะคะสามารถที่จะเดินทางไปไหว้พระขอพรเพื่อความเป็นสิริมงคลได้ที่วัดเก่าแก่คู่บ้านคู่เมืองจะเป็นวัดใหญ่ชัยมงคลวัดพนังเชิงวัดชัยวัฒนารามวัดพระศรีสันเพชรวัดมหาธาตุนะคะส่วนถ้าจะเป็นสายแบบกินหรือไม่ก็เป็นสายช็อปเที่ยวอะไรแบบนี้ห้ามพลาดนะคะไปตระเวนเที่ยวกันชิมกันไปช็อปเลือกซื้อของกันได้ที่ตลาดก้งโค้งตลาดน้ำอยุธยาแล้วก็มีตลาดเจ้าพรหมด้วยนะคะใครสนใจก็จองกันได้นะคะก็ตั้งแต่เมื่อวันที่28มิถุนายนค่ะหรือไม่ก็เข้าไปดูกันได้นะคะที่เว็บไซต์ของ www.dticketlevel.co.th หรือไม่ก็ช่องทางจำหน่ายตั๋วที่สถานีรถไฟทุกแห่งทั่วประเทศนะคะถ้าใครอยากจะไปนั่งรถแบบชิลๆแล้วก็เฉลิมพระเกียรติตรงนี้ด้วยสามารถที่จะไปกันได้ค่ะแล้วก็มีอีกหนึ่งงานนะคะถ้าใครที่เดินทางไปเที่ยวแล้วแล้วก็รักสุขภาพด้วยนะคะซึ่งทางองค์การเภสัชกรรม นะคะบอกว่าเชิญชวนประชาชนค่ะร่วมงานเป็นมหกรรมสมุนไพรแห่งชาติครั้งที่23ก็จัดการขึ้นนะคะจนถึงวันที่5กรกฎาคมที่อาคาร Challenger Impact ทองธานีร่วมกันจัดนิทรรศการตรงนี้ภายใต้แนวความคิดบุพภาราชินีน้อมรำลึกพระพันปีสืบสานวิถีสมุนไพรไทยค่ะแล้วยังมีการนำผลิตภัณฑ์สมุนไพรผลิตภัณฑ์ที่ดีต่อสุขภาพมาจำหน่ายในงานเรียกว่าราคาพิเศษสูงสุดถึง 80% ด้วยนะคะแล้วไฮไลท์ในครั้งนี้บอกว่ามีการเปิดตัวยาไพรยาไทยของแผ่นดินเป็นผลงานที่มีการต่อยอดงานวิจัยสมุนไพรมากกว่า6ทศวรรษเขาบอกว่ามีการนำเสนอผลิตภัณฑ์จากสารสกัดของไพรแล้วก็ขมิ้นชันรวมถึงนวัตกรรมผลิตภัณฑ์สุขภาพที่มีการพัฒนาสมุนไพรไทยเพื่อใช้ในด้านของการดูแลสุขภาพบรรเทาอาการของโรคต่างๆด้วยตามหลักฐานทางวิชาการนอกจากนี้ยังมีกิจกรรมให้สำหรับประชาชนได้ร่วมสนุกแล้วก็รับบริการแบบฟรีด้วยมีการตรวจสุขภาพในด้านของผิวด้วยเครื่องมือที่เขาเรียกว่าเป็นเฉพาะทางแล้วก็มีคำปรึกษาโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญมีการเวิร์กช็อปทำยาดมสมุนไพรมีการนวดด้วยสมุนไพรแล้วยังมีการแจกตัวอย่างผลิตภัณฑ์วันละ100ชิ้นรวมถึงมีการบริการตรวจหาเขาเรียกว่าเป็นสารสเตียรอยด์ในยาแผนโบราณด้วยประชาชนสามารถที่จะนำตัวอย่างว่าของเราเนี่ยไปตรวจว่าเออยาที่เราทานตรงนี้เนี่ยมีสเตียรอยด์ไหมนะคะซึ่งตรงนี้ไม่เสียค่าใช้จ่ายด้วยนะคะก็สามารถที่จะไปกันได้ค่ะก็ที่อาคาร Challenger Impact เมืองทองธานีนะคะจนถึงวันที่5กรกฎาคมค่ะก็ลองไปดูนะคะว่าใครที่เขาเรียกว่ามีข้อสงสัยว่ายาที่เราทานไปนี่มีสเตียรอยด์มากน้อยแค่ไหนก็สามารถที่จะไปกันได้ค่ะแล้วก็มากันในด้านของสุขภาพแล้วนะคะอันนี้ก็เกี่ยวเนื่องกันกับสุขภาพของน้องๆตรงนี้สักนิดนึงนะคะว่าซึ่งเรื่องนี้ค่ะนางสาวสุภมาศรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีบอกว่าคือในฐานะที่เป็นผู้ที่กำกับดูแลตรงนี้นะคะของทางคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคตรงนี้บอกว่ามีการสั่งการให้ทางสคบเนี่ยมีการเฝ้าระวังแล้วก็มีการแจ้งเตือนของเล่นประเภทหนึ่งอันนั้นก็คือหลายคนนะคะแล้วก็พี่ยุ้ยก็พูดในรายการก็2สัปดาห์มาแล้วในด้านของเขาบอกว่าสกุชชี่มันคืออะไรของก็บอกว่ามันปลอมเนี่ยมันเริ่มระบาดแล้วก็เสี่ยงมีการพบสารอันตรายปนเปื้อนนะคะซึ่งทางสคบก็มีการจับมือนะคะบอกว่ามีการเร่งแล้วก็มีการตรวจสอบตรงนี้ด้วยมีการเฝ้าระวังว่าเจ้าของเล่นนุ่มนิ่มแบบนี้สามารถที่จะบีบแล้วก็คลายเครียดได้กำลังได้รับความนิยมโดยเฉพาะในกลุ่มของเด็กแล้วก็เยาวชนด้วยแล้วก็มีกระแสนะคะจากข่าวทางต่างประเทศว่าสินค้ากลุ่มนี้เป็นบางกลุ่มที่ออกมาโดยเฉพาะกลุ่มที่มีการลอกเลียนแบบมันไม่มียี่ห้อแล้วก็ไม่มีแหล่งที่มาในด้านของการผลิตตรงนี้ที่ชัดเจนตรวจสอบว่ามันมีสารปนเปื้อนนะคะอันตรายที่มันเกินมาตรฐานความปลอดภัยตรงนี้ด้วยจะทำกันอย่างไรซึ่งการคุ้มครองความปลอดภัยของเด็กแล้วก็เยาวชนเรื่องนี้แล้วก็ท่านนายกรัฐมนตรีก็มีความห่วงใยตรงนี้ด้วยมีการกำชับนะคะให้หน่วยงานเนี่ยเข้าไปดูแลอย่างใกล้ชิดด้วยโดยเฉพาะสินค้าสำหรับเด็กที่เขาเรียกว่ามีการหยิบจับได้ง่ายการใช้ชีวิตประจำวันตรงนี้ซึ่งทางสคบ.บอกว่ามีการยกระดับในด้านของการตรวจสอบแล้วก็มีการแจ้งเตือนภัยของเด็กเล่นตรงนี้มันไม่ได้มาตรฐานอย่างต่อเนื่องแล้วก็ในกรณีของเล่นที่เรียกว่าสกุชชี่ที่หลายคนรู้จักมีการประสานความร่วมมือจากทางสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมสมอ.นะคะบอกว่าหน่วยงานที่กำกับมาตรฐานของเล่นโดยตรงค่ะมีการเฝ้าระวังแล้วก็มีการกวาดล้างสินค้าที่ไม่ได้มาตรฐานเนี่ยออกจากตลาดโดยทั่วไปแล้วก็มีช่องทางของออนไลน์ด้วยสำหรับในด้านของอันตรายนะคะบอกว่าในด้านของสารเคมีซึ่งสกุชชี่เนี่ยมันผลิตเป็นวัสดุที่มีอาจจะมีเกรดต่ำแล้วก็มีสารเคมีตกค้างด้วยถ้าเราสูดดมไปเวลานานๆอาจจะระคายเคืองแล้วก็มีผลกระทบต่อในด้านของการหายใจนะคะในด้านของอุบัติเหตุก็อาจจะมีเหมือนกันเพราะว่าเคยเสนอไปว่านำมาเล่นกันในเครื่องมือแพทย์อาจจะมีเข็มฉีดยาอะไรตรงนี้หรือไม่น้องๆ อาจจะทำในรูปของเป็นขนมขบเคี้ยวเป็นรูปโดนัทหรือไม่ก็เป็นเค้กแต่ว่าถ้าเด็กหยิบเข้าปากไปถือว่าเป็นอะไรที่อันตรายเหมือนกันแล้วก็สกุชชี่ตรงนี้บอกว่ามันเป็นแหล่งสะสมของเชื้อโรคได้ง่ายด้วยเพราะว่า เนื้อโฟมมันมีรูพุนนะคะเก็บฝุ่นแล้วก็มีสิ่งที่มาสกปรกอาจจะมีเชื้อตรงนี้เข้าไปสะสมด้วยหรือไม่ก็อย่างที่บอกไปนะคะว่าถ้ามันเสื่อมสภาพแล้วนะคะมันยุ่ยตรงนี้ถ้าเด็กเขาหยิบเข้าปากไปมันก็เป็นอะไรที่อันตรายด้วยส่วนในด้านของการดูแลจะทำอย่างไรถ้าน้องเล่นแล้วใช้แล้วก็เช็ดทำความสะอาดทุกครั้งนะคะหรือไม่ก็นำไปล้างสม่ำเสมอหรือไม่หากว่ามันฉีกขาดเปื่อยยุ่ยนะคะถ้าเป็นรานี่สมควรที่จะทิ้งได้เลยไม่ปล่อยให้เด็กเนี่ยเขาอยู่ตามลำพังหรือไม่ก็ถ้าพบเห็นสินค้าแบบนี้เราไปเดินตลาดยามเช้าอะไรแบบนี้ในช่วงของเสาร์แล้วก็อาทิตย์นะคะถ้าพบเห็นว่าไอ้อันนี้มันปลอมหรือเปล่าสามารถที่จะแจ้งสายด่วนให้เขาไปตรวจสอบก็ได้นะคะที่หมายเลข1166ค่ะก็ลองดูก็แล้วกันนะคะว่าจะเป็นอย่างไรก็ฝากคุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองนะคะว่าด้วยความห่วงใยนะคะหลักการง่ายๆก่อนที่จะมีการตัดสินใจว่าเราจะซื้อของเล่นอะไรให้ลูกเราสักชิ้นหนึ่งก็ดูในด้านของฉลากเป็นภาษาไทยระบุในด้านของผู้ผลิตไหมนะคะผู้ที่นำเข้าชัดเจนหรือเปล่าหรือไม่ก็มองหาในด้านของหมอก่อนะคะหากว่ามันแกะออกมาแล้วมีกลิ่นฉุนมีสารเคมีอะไรแบบนี้นะคะก็อย่าซื้อหรือไม่ก็ลองแจ้งที่สายด่วนของสคบ.ก็ได้1166นะคะก็รู้ว่าเป็นสายด่วนก็ต้องมีการเฝ้าระวังตรงนี้สักนิดหนึ่งเหมือนกันค่ะแล้วค่ะช่วงนี้เราพักกันสักครู่นะคะพูดถึงในด้านของเจ้าสกุตชี่นะคะเล่าสู่กันฟังเช้านี้ค่ะเราลองมาถอดรหัสเจ้าสกุตชี่เนี่ยทำไมมันถึงกลับมาแล้วก็เป็นของเล่นที่อาจจะหรือว่าเป็นของสะสมมันไม่ใช่เด็กแล้วแต่ว่ามันลามมาถึงผู้ใหญ่ด้วยเพราะว่าช่วงไม่กี่เดือนที่ผ่านมาหากว่าเราลองไปเดินที่ร้านเครื่องเขียนหรือไม่ก็เป็นร้านของเล่นนะคะหรือไม่บางคนอาจจะเปิดบนเขาเรียกว่ามือถือเป็นแอป TikTok นะคะ Instagram ค่ะก็จะพบว่าเจ้าสกุชี่เนี่ยกำลังกลับมาแล้วก็มันเป็นกระแสอีกครั้งหนึ่งไม่ว่าจะเป็นในด้านของพุงกุญแจเป็นขนมปังเป็นครัวซองหรือไม่ก็ตุ๊กตารวมถึงเป็นโมเดลเขาเรียกว่าเป็นผลไม้แบบหลากสีด้วยเราก็จะเห็นอะไรแบบนี้แต่ว่าทำไมมันถึงได้กลับมาสำหรับกลุ่มของเขาเรียกว่าเป็น Gen Zวัยทำงานนะคะตอนต้นค่ะสกุชี่อาจจะเป็นของเล่นที่เคยฮิตมาอย่างมากในช่วงของเขาเรียกว่าปี2016ถึงปี2018ก่อนที่มันจะหายไปนะคะค่อยๆเงียบตัวปิดลงไปแต่ทำไมมันถึงได้กลับมาอีกครั้งหนึ่งบนโลกโซเชียลนะคะแล้วก็ร้านค้าออนไลน์ด้วยแม้กระทั่งโต๊ะทำงานของเรานี่ก็มีเหมือนกันเดี๋ยวต้องแอบมองว่าพี่เทพมีหรือเปล่านะคะใครมีตรงนี้ก็ยกมือขึ้นก็แล้วกันนะคะจากของเล่นของเด็กๆเนี่ยมันมาสู่เครื่องมือเขาเรียกว่ามันเป็นอะไรที่เยียวยาจิตใจได้เหมือนกันอันนี้มันคืออะไรมีคำตอบให้นะคะหากว่าเรามองในแง่ของหรือว่าเป็นเชิงกายภาพเจ้าสกุตชี่เนี่ยมันคือของเล่นที่ผลิตมาจากโฟมชนิดหนึ่งที่มันมีคุณสมบัติอะไรคือคุณสมบัติที่มันเด้งคืนรูปง่ายแบบช้าๆเมื่อเราบีบเรากดหรือไม่ก็ลองบี้ดูแต่สิ่งที่ทำให้คนหลงรักเจ้าสกุตชี่มันไม่ใช่เพียงแค่สัมผัสเท่านั้นแต่ว่านักจิตวิทยาหลายคนเขาอธิบายว่าการบีบการกดหรือไม่ก็การสัมผัสแบบซ้ำๆในวัตถุตรงนี้สามารถที่จะช่วยทำให้สมองเนี่ยมันเกิดความเขาเรียกว่ารู้สึกผ่อนคลายในระดับหนึ่งได้คล้ายกับการเล่นลูกบอลเหมือนที่เราคลายเครียดอะไรแบบนี้นะคะเมื่อชีวิตประจำวันของเราเนี่ยมันเต็มไปด้วยเขาเรียกว่าเป็นแรงกดดันไม่ว่าจะเป็นการเรียนการทำงานข้อมูลข่าวสารที่มันหลั่งไหลเข้ามาผู้คนอาจจะเริ่มเขาเรียกว่ามองหาสิ่งอะไรเล็กๆน้อยๆเนี่ยช่วยเหลือตัวเองทำอย่างไรให้จิตใจของเราเนี่ยมันสงบลงแต่ว่าเจ้าสกุตชี่เขาบอกว่ามันตอบโจทย์ตรงนี้อย่างน่าสนใจมันคืออะไรคือการบีบแล้วมันค่อยๆเป็นวัตถุที่คืนรูปแบบช้าๆสร้างความรู้สึกว่าเราผ่อนคลายได้หยุดจากความวุ่นวายชั่วขณะเป็นกิจกรรมที่มันไม่ต้องใช้ความคิดไม่ต้องแข่งขันกับใครไม่ต้องมีเป้าหมายใดๆทั้งนั้นในโลกตรงนี้เขาเรียกว่าทุกอย่างมันไม่ต้องเร่งรีบแบบนี้การที่เราได้บีบเจ้าสกุชี่สักครั้งหนึ่งสักนิดหนึ่งอาจจะเป็นช่วงเวลาไม่กี่วินาทีทำให้สมองของเราได้พักจริงๆก็ว่าได้แต่ว่ายุคของความเครียดนะคะคนที่หวยหาความเขาเรียกว่าความนุ่มนวลตรงนี้ลองสังเกตนะคะว่าผู้บริโภคในช่วงของหลังจากโควิด-19 ตรงนี้จะพบว่าผู้คนเนี่ยหันมาให้ความสนใจกับในด้านของสุขภาพมากขึ้นสภาพจิตใจของตัวเองค่ะสินค้าจำเป็นมันไม่ได้ขายแค่ประโยชน์ใช้สอยแต่ว่ามันขายความรู้สึกด้วยต รงนี้คืออะไรอย่างเช่นเทียนหอมนะคะก็ได้รับความนิยมมากเหมือนกันหรือไม่ก็จะเป็นตุ๊กตาที่เขาเรียกว่าเป็นดุจทอยอะไรตรงนี้มันก็กลายเป็นของสะสมของผู้ใหญ่ด้วยคาเฟ่บางคาเฟ่มันมีธีมน่ารักก็มีการเปิดตัวกันเรียกที่เขาเรียกว่าเป็นอาร์ตทอยมีการเติบโตอย่างรวดเร็วแล้วก็มีการสะสมด้วยนะคะตรงนี้เขาเรียกว่าคือเป็นการมองว่าสิ่งที่มันช่วยปลอบประโลมชีวิตประจำวันของคนเนี่ยเจ้าตัวนี้มันจะเป็นวัตถุที่มอบความสุขความปลอดภัยความน่ารักแล้วก็ความสบายใจให้ด้วยนะคะแต่ว่าใน TikTok เนี่ยเขาบอกว่ามันเป็นตัวเร่งให้มันกลับมาเร็วถามว่าทำไมถึงเป็นตัวเร่งเขาบอกว่าใน TikTok เนี่ยมันเป็นอัลกอริทึมมันเป็นแพลตฟอร์มที่มีความสำคัญทำให้คอนเทนต์มีความหลากหลายแล้วก็มีความรู้สึกต่อจิตใจในด้านของสายตาของเสียงนะคะแล้วก็การที่เราเนี่ยลองได้จับอะไรที่มันนุ่มๆแล้วมันก็คืนรูปแบบสโลโมชันการแกะกล่องสินค้าออกมาดูแล้วก็ลองเรียงดูเป็นคอลเลคชันนะคะรวมถึงเนี่ยเราลองได้ทำคอนเทนต์ให้หลายๆคนเนี่ยลองได้ดูกันว่าเอ้ยเรามีอย่างนี้นะคะใครที่มีแล้วบ้างอะไรแบบนี้หรือไม่ก็บางคนอาจจะสะสมในด้านของพวงกุญแจเป็นในด้านของผักผลไม้เป็นคอลเลคชันก็มีเหมือนกันนะคะแต่ว่าปรากฏการณ์ตรงนี้มันเกิดขึ้นไม่ใช่แค่เฉพาะในประเทศไทยปัจจุบันนี้นะคะเจ้าสกุชี่เนี่ยเขาเรียกว่ามันเป็นฟิวเกตทอยที่กำลังได้รับความนิยมหลากหลายประเทศโดยเฉพาะเขาบอกว่านีโดคือมันเป็นของเล่นบีบแล้วก็ผ่อนคลายได้บนโลกออนไลน์หรือไม่ก็บน TikTok เนี่ยมันเกิดจากสินค้าที่มันขาดตลาดตรงนี้อาจจะมีจำนวนที่บอกว่าเราซื้อสำหรับเด็กเล่นราคาแค่20บาทแต่ว่าขนาดนี้อันราคาเนี่ยมันสูงขึ้นอาจจะเป็นพันก็ว่าได้ก็ลองดูกันแล้วกันนะคะว่าในชีวิตประจำวันของเรานะคะเจ้าตัวนี้น่ะมันไม่ใช่แค่ของเล่นที่แบบนุ่มแล้วเราบีบแล้วก็คืนตัวแต่ว่ามันคือสัญลักษณ์ของสิ่งที่มันเป็นเล็กๆในด้านของการสร้างพื้นที่ความปลอดภัยให้กับตัวเองเป็นท่ามกลางของโลกที่มันเต็มไปด้วยความเร่งรีบอะไรแบบนี้นะคะก็นะคะใครที่ลองได้นะคะถือเจ้าของเล่นแบบนิ่มๆตรงนี้สักชิ้นหนึ่งในมืออาจจะทำให้เราเกิดความสุขที่เรียบง่ายนะคะหรือไม่ก็หลายคนอาจจะกำลังมองหากันอยู่ก็ได้นะคะแต่ว่าอย่างไรแล้วนะคะก็จะต้องดูด้วยนะคะว่าเจ้าตัวนี้มันมีประโยชน์หรือไม่ก็อาจจะเป็นอะไรที่สะสมนะคะผู้ใหญ่เนี่ยอาจจะสะสมได้แต่ว่าน้องๆก็เล่นแล้วนะคะก็ต้องดูในด้านของความสะอาดตรงนี้สักนิดหนึ่งค่ะแล้วค่ะช่วงนี้เราพักกันสักครู่ค่ะ
1: สวัสดีครับกองทัพเรือร่วมกับสภากาชาดไทยนะครับร่วมกันจัดคอนเสิร์ตกาชาดคอนเสิร์ตครั้งที่52นะครับเพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงนะครับในการแสดงที่มีชื่อว่า Still on My Mind ทะสถิตในดวงใจนิรันดร์บรรเลงโดยวงซิมโฟนีออร์เคสตราของดุริยางค์ราชนาวีนะครับผมแล้วก็ในการแสดงครั้งนี้ยังมีโขนจากสำนักงานสังคีตกรมศิลปากรด้วยนะครับผมการแสดงในวันนี้นะครับครั้งนี้นะครับจะจัดขึ้นในวันที่15แล้วก็16กรกฎาคม2569นะครับที่หอประชุมใหญ่ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยนะครับก็ขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคเงินนะครับโดยเสด็จพระราชกุศลสมทบทุนสภากาชาดไทยนะครับรายละเอียดตามที่ขึ้นบนหน้าจอตรงนี้นะครับผมสอบถามเพิ่มเติมได้ที่กรมการเงินทหารเรือนะครับหมายเลขโทรศัพท์024755683นะครับเราช่วยกาชาดกาชาดช่วยเราครับ
0: เอาละค่ะช่วงนี้กลับมานะคะนิทานสำหรับน้องๆค่ะคนตัดไม้ผู้ซื่อสัตย์ได้แง่คิดอะไรดีๆกันบ้างเดี๋ยวเราไปฟังพร้อมๆกันค่ะ
2: คนตัดไม้ผู้ซื่อสัตย์กาลครั้งหนึ่งนานมาแล้วในหมู่บ้านเล็กๆยังมีชายหนุ่มคนหนึ่งอาศัยอยู่นามว่าเอเลนเขาเป็นชายที่ซื่อสัตย์มากและจะไม่ยอมเอาสิ่งใดที่ไม่ได้เป็นของเขาเลยเด็ดขาดแต่มันตลกตรงที่เขาอาศัยอยู่ในบ้านของโจรพวกเขาจะออกขโมยของของคนอื่นในหมู่บ้านในตอนกลางวันและในตอนกลางคืนเขาก็จะฉลองแด่สิ่งที่พวกเขาได้มาแต่อาเลนไม่เคยมีความสุขกับสิ่งนี้เลย
3: ฉันไม่ชอบแบบนี้เลยหนุ่มหนุ่มนายไม่ชอบกันเหรองั้นส่งมาให้ฉันเลยฉันฟาดเรียบเอง อะไรนะนายพอเลย ฉันพร้อมที่สุดในนี้แล้วเอามันมาให้ฉัน
2: เป็นอะไรไปเนี่ยเอลลินทำไมนายไม่ชอบอาหารที่นี่งั้นเหรอ
3: มันไม่ใช่เรื่องอาหารการใช้ชีวิตของพวกเราต่างหากฉันไม่ชอบการขโมยและความไม่ซื่อสัตย์เลยฉันอยากมีชีวิตที่ดีกว่านี้ชีวิตที่ดีงั้นเหรออร่อยจะดีไปกว่านี้งั้นเหรอพวกเรามีทองและอาหารแสนอร่อยที่พวกเราต้องการไม่มีอะไรดีกว่านี้แล้วฉันเชื่อว่ามันมีดีกว่านี้ฉันจะไปพรุ่งนี้เช้าแล้วเริ่มชีวิตใหม่เพื่อตัวฉันเอง
4: ฮ่าตามใจนายเลย
3: ดีซะอีกฉันจะได้ส่วนแบ่งอาหารเพิ่มขึ้นนายนายงั้นเหรอไม่แน่นอนส่วนแบ่งของเอเลนเป็นของฉันเอามือของนายออกจากจานนั่นซะ
2: พอได้แล้วพวกนายนี่วันต่อมาเอเลนได้ออกจากบ้านของเขาเขาเข้าไปที่หมู่บ้านใกล้เคียงเพื่อเริ่มต้นชีวิตใหม่ที่ซื่อสัตย์ของเขาเมื่อเขามาถึงหมู่บ้านเขานั่งลงและคิดว่าจะเอายังไงต่อ
3: ฉันต้องหางานทำก่อนเพื่อจะได้มีอาหารและที่พักในตอนกลางคืนฉันจะทำอะไรดีนะโอ
2: ้โอ้ถ่ายจริงโอ้แอปเปิลของฉัน
3: ไม่เป็นอะไรนะครับผมเก็บให้เองนี่ครับ
2: โอ้ช่างใจดีจริงๆนายคงหิวสินะเอาแอปเปิลไปกินได้นะ
3: โอ้ไม่เป็นไรผมรับไว้ไม่ได้มันเป็นของคุณ
2: โอ้นายแน่ใจนะนายดูกำลังหิวเลยฉันว่านะ
3: ครับไม่เป็นไรจริงๆครับผมไม่หิวแล้วล่ะโอ้
2: ก็ถ้านายไม่หิวแล้วเสียงคำรามที่อยู่ในท้องของนายล่ะคืออะไรเหรอนี่จ้ากินได้มากเท่าที่นายต้องการเลยฉันซื้อใหม่ได้
3: จริงเหรอครับ
2: อเลนกินแอปเปิลทั้งหมดยังมีความสุขหญิงชรามองที่เขาแล้วยิ้มออกมานายเป็นใครกันนายอยู่ที่นี่อย่างนั้นเหรอ
3: เปล่าครับผมไม่ใช่คนแถวนี้ผมชื่ออเลนเพิ่งมาที่หมู่บ้านแห่งนี้ครับผมกำลังหางานแล้วก็ที่พักอยู่ครับ
2: โอ้อย่างนั้นเหรอเอาอย่างนี้นายมาพักกับฉันก่อนไหมฉันจะให้ที่พักนายจนกว่านายจะหางานได้นะ
3: โอ้คุณช่างมีเมตตาขอบคุณมากครับ
2: ไม่ต้องเกรงใจหรอกด้วยเหตุผลนี้อเลนจึงอาศัยอยู่กับหญิงชราเธอเป็นคนที่อ่อนโยนและปฏิบัติกับเขาอย่างใจดีอเลนคิดอยู่เสมอว่าจะตอบแทนเธอได้ยังไงในที่สุดเขาก็ได้งานเป็นคนตัดไม้เขาจะออกไปตัดไม้ในระหว่างวันและขายมันแต่รายได้ของเขาก็ไม่มากนักไม่ว่าเขาจะได้เงินมาเท่าไหร่เขาก็จะแบ่งให้กับหญิงชราอยู่เสมอวันหนึ่งเขาออกไปตัดไม้ตามเคยเขาได้คิดขึ้นมา
3: วันนี้ฉันต้องตัดไม้ให้ได้เยอะขึ้นเมื่อวานแทบจะไม่มีอาหารพอเลยที่บ้านถ้าวันนี้ฉันได้เงินจากการขายไม้ได้มากขึ้นคุณยายอาจจะดีใจมากก็ได้ถ้าหากฉันสามารถจัดเลี้ยงแก่พวกเราได
2: ้เขาตกอยู่ในความคิดที่มีความสุขของเขาในขณะที่เขากำลังตัดไม้ขวานของเขาได้หลุดออกมาจากมือแล้วตกลงไปในแม่น้ำ
3: โอ้ไม่นะนี่เป็นสิ่งเดียวที่ฉันสามารถจะตอบแทนคุณยายได้ฉันจะทำไงดี
2: ทันใดนั้นเองนางฟ้าแห่งสายน้ำได้ปรากฏตัวขึ้นคนตัดไม้ตกใจที่ได้พบเธอเธอมองไปที่ใบหน้าของคนตัดไม้และรู้สึกสงสารเขาว่าไงจ๊ะพ่อหนุ่มฉันเป็นนางฟ้าแห่งสายน้ำเกิดอะไรขึ้นอย่างนั้นเหรอ
3: โอ้คือขวานของผมตกลงไปในแม่น้ำครับมันเป็นสิ่งเดียวที่ผมใช้ทำมาหากิน
2: ไม่ต้องเป็นห่วงนะฉันจะเอามันมาคืนนายเองนางฟ้าแห่งสายน้ำได้ไร้เวทมนต์ของเธอเพื่อสร้างน้ำมนต์และได้มีขวานสีทองอันล้ำค่าประดับประดาไปด้วยทับทิมและมรกตออกมานางฟ้าแห่งสายน้ำเสนอขวานทองให้แด่อเลนด้วยรอยยิ้มนี่ใช่ขวานของนายไหม
3: โอ้ไม่ครับนี่ไม่ใช่ขวานของผม
2: นายมั่นใจนะ
3: เออใช่ครับผมมั่นใจไม่ใช่แน่นอน
2: งั้นขอฉันหาอีกรอบแล้วกันนางฟ้าแห่งสายน้ำใช้เวทมนต์ของเธออีกครั้งคราวนี้ขวานสีน้ำเงินออกมามันถูกประดับไปด้วยอัญมณีที่มีค่าและเปล่งประกายงดงามนี่คงเป็นของนายอย่างแน่นอนรับมันไปสิ
3: ขอโทษนะครับแต่ว่านี่ก็ไม่ใช่ของผมเช่นกัน
2: นางฟ้าแห่งสายน้ำยิ้มและใช้เวทมนต์ของเธออีกครั้งครั้งนี้เธอได้นำขวานของคนตัดไม้ออกมาน
3: ี่แหละครับนี่แหละขวานของผมโอ้ขอบคุณมากนะครับนางฟ้าใจดี
2: ฉันเสนอขวานทองและขวานเงินที่ประดับไปด้วยอัญมณีและเครื่องเพชรมากมายแต่นายยังคงซื่อสัตย์และขอขวานของตัวเองอีกนะฉันประทับใจในตัวนายมากเลยนะนางฟ้ายังมอบขวานเงินและขวานทองแด่เขาอเลนตื่นเต้นไปอย่างมากเขาขอบคุณนางฟ้าและกลับบ้านอย่างมีความสุขด้วยเงินที่เขาได้มาจากขวานทั้งสองเขาสร้างบ้านที่สวยงามให้แก่หญิงชราตอนนี้พวกเขาอยู่ด้วยกันอย่างสะดวกสบายวันหนึ่งเอเลนได้ออกจากบ้านและพูดคุยกับคนอื่นว่ามีอะไรเกิดขึ้นบ้างพวกเขาต่างก็อยากรู้ว่าเอเลนได้โชคพวกนี้มาอย่างไรแต่เขาไม่ได้ขโมยของคนอื่นมาใช่ไหม
3: เปล่าเลยผมไม่ได้ขโมยอะไรเลยครับมันก็แค่ผมโชคดี
2: เขาอธิบายทุกอย่างที่เกิดขึ้นในแม่น้ำให้กับคนอื่นฟังเพื่อนของเขาคนหนึ่งคนตัดไม้อีกคนที่มีชื่อเจมส์ได้ยิ้มออกมาอย่างชั่วร้าย
3: เพราะแบบนี้ผมถึงได้ขวานทั้งสองมาจากแม่น้ำนางฟ้าแห่งสายน้ำช่างใจดีจริงๆดูเหมือนว่าเธอจะเป็นนางฟ้าที่ใจดีมากๆเลยสินะ
2: ในวันนั้นเจมส์ได้มาที่แม่น้ำพร้อมกับขวานของเขาเขามองดูรอบๆจนมั่นใจว่าไม่มีใครกำลังดูเขาอยู่เมื่อเขารู้สึกว่าไม่มีอะไรแล้วเขาโยนขวานของเขาลงไปในแม่น้ำและร้องออกมาอย่างเศร้าสร้อย
3: โอ้ไม่นะขวานของฉันสิ่งหากินอย่างเดียวของฉันได้โปรดช่วยฉันด้วย
2: ทันใดนั้นนางฟ้าแห่งสายน้ำได้ปรากฏขึ้นต่อหน้าเขาด้วยแสงสว่างมีอะไรอย่างนั้นเหรอเกิดอะไรขึ้นน่ะ
3: โอ้นางฟ้าใจดีขวานของฉันตกลงไปในแม่น้ำได้โปรดช่วยฉันด้วยนะ
2: แม้จะเป็นห่วงนะฉันจะเอามาคืนให้ นางฟ้าใช้พลังเวทมนต์ของเธอเพื่อสร้างน้ำบุญขึ้นดวงตาของเจมส์เบิกกว้างด้วยความโลภนี่ใช่ของท่านไหม
3: ใช่ใช่แล้วนี่เป็นขวานของข้าโอ้ขอบคุณท่านมาก
2: เจมส์รีบยื่นมือเพื่อคว้าขวานทองแต่นางฟ้าไม่ประทับใจกับพฤติกรรมของเขานายฉันน่าเสียอิสระเอียนเจ้าคนละโมบฉันไม่พอใจกับความไม่ซื่อสัตย์ของนายฉันจะไม่มอบขวานทองนี้และไม่หาขวานของนายให้แน่นอนเลยไปให้พ้นเดี๋ยวนี้ดังนั้นนางฟ้าแห่งสายน้ำจึงหายตัวไปปล่อยให้เจมส์เศร้าใจและผิดหวังเขาโลภมากเกินไปและเสียโอกาสที่จะได้ขวานทองรวมไปถึงขวานของเขาเองด้วยเมื่อเอเลนได้ยินเรื่องนี้เขาเสียใจกับเจมส์มากและได้มอบเหรียญทองเล็กน้อยให้กับเขาน
3: ี่เอาเหรียญนี้ไปซื้อขวานใหม่ซะนะแล้วก็จำเอาไว้เพื่อนความซื่อสัตย์จะตอบแทนเราเสมอ
2: เจมส์ร้องไห้ออกมาอย่างหนักและขอบคุณเอเลนต่อมาในวันนั้นเมื่อเอเลนกลับมาที่บ้านของหญิงชราเขาพบว่ากระท่อมเก่าๆตอนนี้ได้กลายเป็นบ้านทองคำที่งดงามอเลนตกใจมาก
3: นี่อะไรกันฉันไม่ได้ฝันไปใช่ไหม
2: ทันใดนั้นเขาได้พบจดหมายฉบับหนึ่งวางอยู่เขาหยิบมันขึ้นมาแล้วเริ่มอ่านอเลนที่รักนายไม่เพียงแต่สื่อสัตย์นายยังใจดีและมีเมตตาดูแลตัวเองให้ดีด้วยรักจากนางฟ้าแห่งสายน้ำอุ๊ยฉันหมายถึงหญิงชราอเลนแทบไม่อยากจะเชื่อหญิงชราที่อยู่กับเขาไม่ใช่ใครที่ไหนแต่เป็นนางฟ้าแห่งสายน้ำเขายิ้มออกมาและน้ำตาได้ไหลออกมาจากตาของเขาในไม่กี่ปีข้างหน้าอเลนได้รับเลี้ยงเด็กๆมากมายเพื่อสอนให้พวกเขาเป็นพลเมืองที่ซื่อสัตย์และมีเมตตาเพื่อทำให้โลกนี้เป็นสถานที่น่าอยู่มากขึ้น
0: ค่ะจบนิทานก็เวลาหมดพอดีนะคะชาวนี้ขอให้ทุกท่านโชคดีและมีความสุขค่ะลากันกับเพลงนิทานของพ่อสวัสดีค่ะ

0: ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
1: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
2: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง9นาฬิกากับดังใจชยานุกูลค่ะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่สนามบินสุวรรณภูมิรับฟังปัญหาผู้แสวงบุญชาวไทยมุสลิมกว่า150คนหลังถูกยกเลิกการเดินทางไปประกอบพิธีอุมเราะห์ทางที่ชำระเงินแล้วสักครู่กลับมาติดตามค่ะ
3: เร่งรีบตองนี
4: ้เกสรบัวหลวง
3: ดอกสารพี
4: ดอกพิกุล
3: ดอกมะลิและอื่นๆ
4: รวมกันเป็น
3: ยาหอมเทพจิตรา5หมา
4: แก้ลมบำรุงหัวใจ
3: ใช้อมครั้งละ 5-7 เม็ด
4: หรือละลายกับน้ำสูบ
3: ยาหอมเทพจิตรา5หมา
4: อมแล้วชื่นใจ
5: เสียวฟันน่ะ
6: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า
7: เสียวฟัน

0: ริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
1: เซนโซได
0: เปลี่ยนเลย
2: 1วันพันเหตุการณ์คันแมลงกัดต่อยหยดเดียวอย่าน้ำมันผสมเสลต์พรังพรตราแม่กุหลาบใช้ทากลิ่นหอมมีไว้บรรเทาอาการแมลงกัดต่อยอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้

0: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่สนามบินสุวรรณภูมิรับฟังปัญหาผู้แสวงบุญชาวไทยมุสลิมกว่า150คนหลังถูกยกเลิกการเดินทางไปประกอบพิธีอุมเราะห์ทั้งที่ชำระเงินแล้วมูลค่าความเสียหายกว่า 3,700,000 บาทพร้อมสั่งศูนย์ดำรงธรรมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งตรวจสอบข้อเท็จจริงคุณนิพิธพลชัยพฤกษ์รายงานค่ะ
1: นายเจเศรษฐ์ไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิเพื่อติดตามและรับฟังข้อเท็จจริงกรณีกลุ่มประชาชนชาวไทยมุสลิมที่ซื้อแพ็กเกจเดินทางไปประกอบพิธีอุมเราะห์ณราชอาณาจักรซาอุดิอาระเบียแต่ไม่สามารถเดินทางได้ตามกำหนดโดยเบื้องต้นพบผู้ได้รับผลกระทบประมาณ150คนโดยมี58คนเดินทางมารวมตัวที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิและอีก77คนพักรออยู่ที่โรงแรมโดยผู้เสียหายส่วนใหญ่เดินทางมาจากจังหวัดปัตตานียะลานราธิวาสหลังสมัครแพ็กเกจกับบริษัทแห่งหนึ่งซึ่งมีค่าใช้จ่ายประมาณ 40,000 บาทต่อคนแต่เรียกเก็บจากผู้แสวงบุญเพียงคนละ 26,000 บาทโดยอ้างว่าจะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายส่วนที่เหลือทำให้มีผู้สนใจจำนวนมากก่อนจะพบว่าไม่สามารถเดินทางได้ตามกำหนดส่งผลให้เกิดความเสียหายรวมประมาณ 3,750,000 บาททั้งนี้รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยระบุว่าได้มีการสั่งการให้ศูนย์ดำรงธรรมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งรับเรื่องร้องเรียนรวบรวมพยานหลักฐานและประสานหน่วยงานที่มีอำนาจตรวจสอบข้อเท็จจริงอย่างรอบด้านหากพบการกระทำที่ผิดกฎหมายจะดำเนินการตามกระบวนการยุติธรรมอย่างเคร่งครัดพร้อมประสานกระทรวงคมนาคมเพื่อจัดหาพาหนะนำผู้ได้รับผลกระทบเดินทางกลับภูมิลำเนาอย่างปลอดภัยพร้อมกันนี้ได้แนะนำให้ผู้เสียหายที่ไม่ได้รับบริการหรือเห็นว่าไม่ได้รับความเป็นธรรมแจ้งเรื่องต่อกรมการท่องเที่ยวสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคและศูนย์ดำรงธรรมกระทรวงมหาดไทยเพื่อรับการช่วยเหลือได้ดำเนินการตามกฎหมายต่อไปที่พิพิธภัณฑ์ชัยพฤกษ์รายงานครับ
0: เมื่อเวลา 2:55 นาทีที่ผ่านมามูลนิธิร่วมกตัญญูแจ้งว่ามีอุบัติเหตุรถจักรยานยนต์2คันชนกันมีทั้งผู้บาดเจ็บและผู้เสียชีวิตถนนพหลโยธินฝั่งขาออกช่วงปากทางหน้าถนนหอวังที่เกิดเหตุพบรถจักรยานยนต์สีแดงป้ายทะเบียนลพบุรีชนกับรถจักรยานยนต์ Honda สีน้ำเงินป้ายทะเบียนกทมผู้เสียชีวิต1รายเป็นชายไทยอายุ25ปีส่วนผู้บาดเจ็บอีก1รายเป็นชายไทยอายุประมาณ 35-40 ปีอาการไม่สาหัสเจ้าหน้าที่รีบนำส่งโรงพยาบาลเพื่อทำการรักษาส่วนสาเหตุอยู่ระหว่างการสอบสวนของเจ้าหน้าที่ตำรวจสน.พหลโยธินช่วงหน้าต่างโลกวันนี้ติดตามกับคุณปรางทิพย์รักบำรุงค่ะ
2: ยอดผู้เสียชีวิตสะสมจากแผ่นดินไหวรุนแรงทางตอนเหนือของเวเนซุเอลาเมื่อเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาเพิ่มขึ้นเป็น 2,645 คนบาดเจ็บอีกกว่า 12,000 คนและประชาชนกว่า 15,000 คนต้องไร้ที่อยู่อาศัยเกิดแผ่นดินไหวขนาด 5.5 ใกล้พื้นที่ชายฝั่งทางตอนกลางของชิลีที่ระดับความลึก10กิโลเมตรเบื้องต้นยังไม่มีรายงานความเสียหายเกิดเหตุรถโดยสารประจำทางที่บรรทุกผู้โดยสารมาอย่างแออัดเสียหลักตกลงไปในหุบเขาทางตะวันตกเฉียงใต้ของปากีสถานส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย32คนบาดเจ็บอีก16คนส่วนสาเหตุของอุบัติเหตุครั้งนี้อยู่ระหว่างการสอบสวนสหรัฐเตรียมฉลองวันชาติซึ่งตรงกับวันที่4กรกฎาคมของทุกปีขณะที่คลื่นความร้อนรุนแรงที่

0: ทพรองค์มิ่งขวัญปวงประชาพระชนมายุยืนยิ่งมิ่งขวัญไทยด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก
1: พบกับข่าวครั้งต่อไปเวลา10นาฬิกาดังใจชยานุกูลศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
2: กองทัพบกขอเชิญเยาวชนที่กำลังศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาหรือผู้ที่มีความสนใจทางด้านศิลปะร่วมส่งผลงานภาพวาดในหัวข้อพระราชกรณียกิจและคุณูปการของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ทรงมีต่อประชาชนในพื้นที่ของฉันโดยสมัครผ่านทางเว็บไซต์sangsin69.com พร้อมทั้งส่งผลงานภาพวาดและใบสมัครทางไปรษณีย์ที่ตู้ปน69ไปรษณีย์ไทยสาขาศึกษาธิการกรุงเทพ10304ภายในวันพุธที่15กรกฎาคม2569สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่โทรศัพท์0648694547ในวันและเวลาราชการหรือ Facebook Page ประกวดวาดภาพสร้างศิลป์เพื่อภูมินทร์และถิ่นไทย
3: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: EFM News
1: สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินหนอสปูนป้อนง่ายไม่เลอะมืออร่อยอูมามิแมวฟินกินง่ายต้องกินหนอสปูน
0: EFM 94ทอล์กอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
2: สิ่งเดียวที่อยู่ระหว่างคุณกับความสำเร็จคือตัวของคุณเอง
3: Inspiration
1: สนับสนุนโดย Neko Holistic and Grain Free ดูแลครบทุกระบบเพื่อสุขภาพดีที่ยาวนาน
3: EFM Playlist Non-Stop
0: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

0: EFM Playlist Non-Stop
1: นี่คือกระบวนการที่เราคัดสรรพริก
2: ใช้นิ้วลมไล้ไปตามยอดพริกแดงแล้วเอาริมฝีปากคลึงเบาๆให้ทั่วแล้วค่อยๆบรรจงขบพริกจากคั่วเผ็ดนะ
1: ตลอดทั้งกระบวนการน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายสูตรพริกกะเหรี่ยงพริกชั้นดีเผ็ดแรงน้ำมั่มน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายสูตรพริกกะเหรี่ยงเผ็ดเต็มขวดซีดเต็มคำพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น

0: อยากกินมะยงชิดต้องหน้าร้อนอยากกินมังคุดต้องหน้าฝนอยากกินส้มเขียวหวานก็ต้องหน้าหนาวแต่มีอยู่หน้าหนึ่งที่อยากกินอะไรก็ได้กินหน้าไหนรู้ไหมครับก็หน้าบ้านคุณไงครับ EMS ส่งด่วนผลไม้พร้อมส่งถึงหน้าบ้านคุณทุกวันมีกล่องและตะกร้าที่ออกแบบให้เหมาะกับผลไม้แต่ละประเภทจะใกล้จะไกลก็ส่งความสดอร่อยถึงหน้าบ้านได้ตลอดทั้งปีไปรษณีย์ไทยส่งทุกความสัมพันธ์สู่ทุกความสำเร็จ
1: อาหารแมวและสุนัขคานิว่าหาซื้อได้แล้วที่ร้านเพชรช็อปทั่วประเทศหรือทางช้อปปี้และ Lazada
2: เปิดแอป Airtime ฟังฟินต่อบลูทูธกับเครื่องเสียงรถยนต์อีกหนึ่งทางเลือกที่ชัดใสทั่วไทย

0: ออกจากบ้านก็มีค่านั่นค่าโน่นค่านี
1: ่แต่ออกรถใหม่กับ Mazda ค่าน้ำมันฟรีกับ Mazda Mid-Year Surprise ข้อเสนอใหญ่ขับฟรีมีเซอร์ไพรส์เซอร์ไพรส์ที่1ฟรีบัตรน้ำมันสูงสุด 30,000 บาทเซอร์ไพรส์ที่2ส่วนลดสูงสุด 240,000 บาทเซอร์ไพรส์ที่3ฟรีกระเป๋าเดินทาง Mazda Limited Edition เซอร์ไพรส์ได้อีกครอบครัว Mazda รับส่วนลดเพิ่มสูงสุด 20,000 บาท Mazda Mid-Year Surprise ถึง31 กรกฎาคมนี้สอบถามรายละเอียดได้ที่โชว์รูม Mazda

0: บายนี้แมวฟินต้องกินนมนะ
1: EFM Fandom Live
2: แจนจริงๆสวัสดีค่ะ
3: สวัสดีครับสวัสดีแจนจริงๆครับสวัสดีครับ
2: บริษัทจปฟกจำกัดมหาชน
3: สุดยอด
2: เราจะพาคุณเข้าทำงานบริษัทนี้นะคะแต่ว่าการที่คุณจะเป็นพนักงานใหม่เนี่ยคุณอาจจะต้องเจอบททดสอบกับพนักงานตามแผนกต่างๆจะต้องเขียนข่าว PR ส่งฝากพนักงานใหม่แจนจริงๆมาช่วยเรียงประโยคให้ถูกต้องคำนี้คือ
4: แจนรักจริงๆจริงๆนะ
5: เอ้ยอ่านดีๆอ่านผิดหรือเปล่า
4: อ่านถูกแล้วตาพี่อ่าน
5: จริงๆรักแจนจริงๆนะ
2: ว้าว
0: ฟินกันได้ทุกด้อมกับ EFM Fandom Live เปิดด้อมทุกคืนวันพฤหัส 2 ทุ่มครึ่งถึง 4 ทุ่มที่นี่ EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
6: ร่วมส่งความฟินด้อยอาหารสุนัขสมาร์ทฮาร์ทอาหารสุนัขที่ถูกใจต้องสมาร์ทฮาร์ท
7: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
8: EFM Playlist

0: EFM Playlist Nonstop
1: อยากให้อ้อนทุกเช้าแบบนี้เป็นนานๆโปรดเลือกอาหารแมวเน็กโก Holistic andผลิตจากเนื้อสัตว์แท้พร้อมสารอาหารครบถ้วนมีซินไบโอติกปรับสมดุลลำไส้เพื่อสุขภาพดีที่ยาวนานอาหารแมวเนโก Holistic and Grain Free
2: มองหางานที่ใช่อยู่หรือเปล่า Jobs DB รวมงานที่ใช่ตั้งแต่จบใหม่ถึงรุ่นใหญ่มากประสบการณ์มีครบจบทุกสายงานในที่เดียว
3: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB
4: นี่แมวกินอาหารดีสุขภาพก็ดีตามเจมินายเลือกอาหารแมวเนโกะทำจากทูน่าแท้ไม่เติมเกลือมีพรีไบโอติกปรับสมดุลลำไส้พร้อมวิตามินและแร่ธาตุเหมาะกับแมวทุกช่วงวัยให้เขาขนสวยสุขภาพดีอร่อยถูกใจแมวต้องเนโกะ
2: ถึงเวลาออกจากเซฟโซนไปเจองานดอนๆที่เซฟใจหางานที่ใช่จากบริษัทตัวท็อปต้องที่ Jobs DB
3: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB

สวัสดีครับผมกันนภัทรครับและนี่คือกอบกอบมันฝรั่งแผ่นหนาชิ้นโตกัดเต็มคำกรอบแน่นเคี้ยวมันกว่า

0: และชิ้นโตโต
1: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยมีโอดีไลท์มีแมวต้องมีโ
2: อ A-Time Showbizเตรียมสะกดทุกโสดสัมผัสกับคอนเสิร์ตรวมเมนคนโปรดในโหมดหูเคลือบทอง Rookie Divos Concert พบกับ7เมนโวคอลรุ่นใหม่แห่งวงการทีป๊อปว.วรรณรัตน์ต้าอู่พิทยาเก่งหฤทธิ์แจ็คกี้จักรินนูนิวชวรินทร์มาร์คคริสและคอปเปอร์จากวงบัสวันเสาร์ที่26กันยายนที่ Bytech Live ขายบัตรแล้ววันนี้ทาง Thai Ticket Major
0: อยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรงต้องมีโอทำจากเนื้อปลาแท้ชุ่มฉ่ำและชิ้นโตโต
1: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยมีโอดีไลท์มีแมวต้องมีโอ
3: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะEFM News
4: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะ Real Meat Fish Die รสชาติใหม่ที่เหมียวหลง
3: EFM News EFM News EFM News
5: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
6: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง10นาฬิกากับดังใจชยานุกูลค่ะกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแจ้ง55จังหวัดเหนืออีสานกลางใต้เฝ้าระวังน้ำป่าไหลหลากน้ำท่วมฉับพลันน้ำท่วมขังดินโคลนถล่มสักครู่กลับมาติดตามค่ะ
7: คุณบอลได้รหัสปลดล็อกมาไหม
8: รหัสคือฮีโร่เซฟเวิลด
7: ์ฮะฮัลโหลเซฟเวิลด์เหรอผิดรหัสเหลือ2ครั้ง
8: ฮีโร่เซฟเวิลด
7: ์ฮีโร่เซฟเวิลด์เหรอผิดรหัสครั้งสุดท้ายขอช้าๆชัดๆไ
8: หวฮีโร่เซฟ
9: ให้เสียงของคุณพร้อมในช่วงเวลาสำคัญบรรเทาอาการไอเจ็บคอลดเสมหะด้วยยาน้ำเชื่อมแก้ไอชวนป่วยปีแปกอของเนียมชื่ออัมตราลูกกตัญญูปรุงจากสมุนไพรกว่า10ชนิดน้ำผึ้งและตัวยาอื่นๆยาน้ำเชื่อมแก้ไอชวนป่วยปีแปกอของเนียมชื่ออัมแบบซองพกพาก็มีนะอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้
10: เก็บไปธนาคาถามหานิยมผิวผ่องพิรมดูดอัญญมณีแดง
11: ทั้งใจแบ่งให้วูเน่วิตซีมณีแดงวอเตอร์ครีมผิวแบ่งเฟิร์มใสและดูอ่อนเยาว
12: ์ท้องเสียใช้มาสคาร์บอนยาผงถ่านรักษาอาการท้องเสียเป็นยาสามัญประจำบ้านซื้อได้ที่เซเว่นอีเลฟเว่นทุกสาขา
6: ปพ.แจ้ง55จังหวัดเหนืออีสานกลางใต้เฝ้าระวังน้ำป่าไหลหลากน้ำท่วมฉับพลันน้ำท่วมขังดินโคลนถล่มส่วนภาคใต้4จังหวัดเฝ้าระวังคลื่นลมแรงช่วงวันที่4ถึง6กรกฎาคม2569คุณยศวัฒน์พงประภาสรายงานค่ะ
13: นายพีรพัฒน์คัชมาศอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเปิดเผยว่ากองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกลางติดตามสภาวะอากาศและพิจารณาปัจจัยเสี่ยงประกอบกับพายุดิเพรสชันบริเวณทะเลจีนใต้ตอนบนทวีกำลังแรงขึ้นเป็นพายุโซนร้อนไมซักโดยศูนย์กลางของพายุนี้ไม่เคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยแต่ส่งผลให้ประเทศไทยจะมีฝนเพิ่มมากขึ้นและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่โดยมีพื้นที่ที่คาดว่าอาจจะเกิดฝนตกหนักน้ำป่าไหลหลากน้ำท่วมฉับพลันน้ำท่วมขังดินโคลนถล่มและคลื่นลมแรงระหว่างวันนี้ถึงวันที่6กรกฎาคมแยกเป็นพื้นที่เฝ้าระวังสถานการณ์น้ำป่าไหลหลากน้ำท่วมฉับพลันน้ำท่วมขังและดินโคลนถล่มภาคเหนือ17จังหวัดภาคอีสาน15จังหวัดภาคกลาง15จังหวัดภาคใต้8จังหวัดและเตือนพื้นที่เฝ้าระวังคลื่นลมแรงภาคใต้4จังหวัดได้แก่จังหวัดระนองในพื้นที่อำเภอเมืองระนองอำเภอสุขสำราญและอำเภอกระเปอร์จังหวัดพังงาในพื้นที่อำเภอเกาะขาวอำเภอตะกั่วทุ่งท้ายเหมืองตะกั่วป่าและคูระบุรีจังหวัดภูเก็ตทุกอำเภอและจังหวัดกระบี่อำเภอเมืองกระบี่คลองท่อมเกาะลันตาเหนือคลองและอ่าวลึกจึงมีการประสานแจ้ง55จังหวัดเตรียมความพร้อมรับมือกับปริมาณฝนที่อาจจะเพิ่มขึ้นพร้อมติดตามเฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงตลอด24ชั่วโมงยศวัฒน์พงประภาสรายงานครับ
6: เมื่อศิลปะจากแสงไฟผสานเทคโนโลยีอันทันสมัยจึงเป็นช่วงเวลาที่ย่านเก่าแก่อย่างทรงวาดจะกลับมาให้มีชีวิตขึ้นอีกครั้งติดตามในจีจะพาเที่ยวกับคุณอิดคณินบุญประเสริฐค่ะ
14: เมื่อดูทิศลับขอบฟ้าถนนทรงวาดก็กลับมามีชีวิตขึ้นอีกครั้งกับ Awakening ทรงวาด2026เทศกาลแสงไฟและศิลปะดิจิทัลครั้งที่2ที่เปลี่ยนย่านเก่าแก่ริมแม่น้ำเจ้าพระยาให้กลายเป็นแกลเลอรี่ศิลปะกลางแจ้งขนาดใหญ่ปีนี้จัดขึ้นภายใต้แนวคิด Songjivity The Longevity of Songwad ตลอด10วันของเทศกาลนี้นะครับเราจะได้ชมผลงาน Lighting Installation และ Digital Art กว่า21ผลงานใน14โลเคชั่นซึ่งแต่ละชิ้นจะถ่ายทอดเรื่องราวของผู้คนวัฒนธรรมการค้าและความทรงจำของย่านแห่งนี้ด้วยภาษาของแสงสีและเทคโนโลยีที่ร่วมสมัยเริ่มต้นที่ตึกแขกอาคารเก่าแก่ซึ่งถือเป็นแลนด์มาร์คสำคัญของถนนส่งวาดและอีกหนึ่งจุดที่ไม่ควรพลาดนั่นก็คือภายในโกดังเจริญวัฒนาซึ่งใช้ผืนผ้าโปร่งและแสงสีเล่าเรื่องการค้าทางน้ำของย่านส่งวาดพาผู้ชมย้อนเวลากลับไปสู่ยุครุ่งเรืองของชุมชนริมแม่น้ำในขณะที่หลายผลงานนะครับจะเปิดโอกาสให้ผู้ชมนั้นได้มีส่วนร่วมสร้างประสบการณ์ immersive ผ่านประสาทสัมผัสรอบด้านรับรองว่าแต่ละจุดที่คุณเช็คอินจะเรียกยอดไลค์ได้อย่างแน่นอนที่เจ้าประเทศขอบอกว่า Awakening ส่งว่า2026นี้ไม่ใช่เพียงแค่เทศกาลประดับไฟแต่เป็นการใช้ศิลปะร่วมสมัยปลุกชีวิตให้กับย่านส่งวาดผ่านการถ่ายทอดเรื่องราวของการค้าวิถีชุมชนและวัฒนธรรมที่สั่งสมมาอย่างยาวนาน 3-12 กรกฎาคมนี้อย่าลืมมาสัมผัสกับอีกหนึ่งประสบการณ์สุดประทับใจกันใน Awakening ส่งว่า2026บนถนนส่งวาดกันให้ได้นะครับ
15: สี่กรกฎาคมมงคลถวายพระพรชนแท้สองกรมพระศรีสว่างควัตพระมิ่งขวัญทรงอกเอื้อถวยราชอุ่นด้วยพระเมตตาด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะวิทยุในเครือกองทัพปก
16: พบกับข่าวครั้งต่อไปเวลา 11 นาฬิกาดังใจชยานุกูลศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
17: สถิตในใจไทยนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชรราชธิดาน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นข้าพระพุทธเจ้าคณะเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุททบ FM 94 MHz
18: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: EFM News
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะเรียวมีทฟรีสดรายอร่อยพอดีคำกับมินิคิวฟรีสดรายจากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหาร
2: ขวัญเอ่ยพระขวัญแก้วเสด็จแล้วสวงสวรรค์ปวงราชพิลาปรำพันเชิญพระขวัญสู่พิมานรัตยาพระกรุณาที่คุณจารึกในใจไทยตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท GMM Media จำกัดมหาชน
0: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
3: อย่ามัวแต่มองหาความสุขจากที่อื่นให้เริ่มจากมองหาในตัวเราเอง
4: Espiration
1: สนับสนุนโดยโยเกิร์ตดัชชี่โปรไบโอติกเพื่อนสีที่รู้ไส้คุณอร่อยเหมือนเดิมกินทุกวันช่วยปรับสมดุลลำไส
4: ้ EFM Playlist Non-Stop

านของเราทุกๆอย่างมีคนเคยบอกว่าความทรงจำที่สำคัญสักวันมันจะกลายเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตแต่สะสมความทรงจำกันไปเรื่อยๆนะ

0: right like I did.
1: EFM Playlist Non-Stop
2: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
3: อยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรงต้องมีออกทำจากเนื้อปลาแท้ชุ่มฉ่ำและชิ้นโตโต
4: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยมีโอดีไลท์มีแมวต้องมีโอ
5: แมทช์คนที่ใช่บายพี่งานดี
6: พี่งานดีคะจะเลือกพนักงานใหม่ให้มีประสิทธิภาพ HR ที่บริษัทคุณมีเกณฑ์การคัดเลือกยังไงคะ
5: ควรประเมินทักษะที่ตรงกับตำแหน่งงานรวมถึงคุณสมบัติอื่นๆเช่นความเป็นผู้นำการทำงานเป็นทีมแต่เพื่อให้การคัดเลือกง่ายและเป็นระบบ JobsDB by Seek มี Candidate Management ที่จะช่วยจัดการข้อมูลผู้สมัครให้ HR ประหยัดเวลาและเลือกคนได้แม่นยำยิ่งขึ้นครับ
6: ขอบคุณค่ะพี่งานดี
5: อย่าลืมว่าแมทช์คนที่ใช่ด้วย AI จาก JobsDB by Seek
3: อยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรงต้องมีโอทำจากเนื้อปลาแท้ชุ่มฉ่ำและชิ้นโตโต
4: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยมีโอดีไลท์มีแมวต้องมีโอ
7: ขชาพาพาไปมูดีโดพาไปรวยปี2มูดีมีแต่ได้แจกอรังแจกปังๆลุ้นรวย2ต่อแจกทองคำรวมมูลค่า2ล้านบาทลุ้นรวยต่อที่1แจกสร้อยคอทองคำมูลค่า 50,000 บาทลุ้นรวยต่อที่2แจกรางวัลใหญ่ทองคำแท่งมูลค่า 100,000 บาทง่ายๆเพียงแค่มูแกะส่งมูด้วยน้ำผลไม้ดีโดหรือดีโดโยเกิร์ตขนาดใดก็ได้แกะฉลากเขียนชื่อที่อยู่เบอร์โทรศัพท์ส่งมาที่ตู้ปน22ปนฟดอนเมือง10211มูลุ้นทองได้แล้ววันนี้ถึง15มกราคม2570ยิ่งส่งเยอะยิ่งมีสิทธิ์รวย
8: กินนอกสปูนสปูนขนมแมวเลียสปูนสปูนกินนอกสปูนสปูนป้อนง่ายกินแล้วฟินต้องแบบสปูนขนมแมวเลียอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือต้องกินนอกสปูนกินนอกสปูน
9: อวสานไหมวัยกลางคนวัยที่มีนัดหาหมอแต่พ่อแม่อยากให้พาไปเยี่ยมญาติในขณะที่ลูกร้องไห้และเพื่อนขอยืมเงินพร้อมๆกับแฟนถามเรื่องซื้อบ้านใหม
10: ่ Midlife United Podcast รวมใจวัยกลางคนกับเรื่องกังวลที่รุมเร้า3พิธีกรเผือกอาร์ตโบและแขกรับเชิญแชร์ความเห็นผ่าน3หัวข้อที่คนวัยนี้คุยกัน
11: EP 9เมื่อโหมงานหนักจนเจอ Midlife Crisis กับพี่วิชัย Salmon House ดูพร้อมกัน4กรกฎาคมนี้ 1:00 นตรงทาง YouTube A Time ดูดีสนับสนุนวัยกลางคนโดดแมทช์คนที่ใช่แมทช์งานที่ชอบด้วย AI จาก JobsDB by Seek
8: กินนอกสปูนสปูนขนมแมวเลียสปูนสปูนกินนอกสปูนสปูนป้อนง่ายกินแล้วฟินต้องแบบสปูนขนมแมวเลียอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือต้องกินนอกสปูนกินนอกสปูน

0: FM New Release
1: อัปเดตเพลงใหม่ทุกแนวเพลงที่คัดสรรมาให้คุณโดยเฉพาะกับ EFM New Release ฟังเพลินไม่สะดุดทุกวันอาทิตย์บ่าย 3-5 โมงเย็นกับ DJ พิมที่ EFM 94เปิดวันไปเลยจ้า
0: EFM 94ทอล์กอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
2: สวัสดีวันเสาร์ปิดมือถือแล้วหันมาพูดคุยกับครอบครัวให้มากขึ้นเพราะคนสำคัญไม่ควรถูกละเลยนะครับ
3: ร่วมสร้างสรรค์วันดีๆโดยอาหารแมวมีโอดีไลท์อร่อยเนื้อแน่นชุ่มฉ่ำเต็มคำบิวกินเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอดีไลท
4: ์ EFM Play

0: EFM Playlist Non-Stop
1: เปิดแอป A-Time ฟังฟินต่อบลูทูธกับเครื่องเสียงรถยนต์อีกหนึ่งทางเลือกที่ชาร์จใสทั่วไทย
2: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
3: อยากให้อ้อนทุกเช้าแบบนี้เป็นนานๆโปเลือกอาหารแมวเนโก Holistic and Grain Free ผลิตจากเนื้อสัตว์แท้พร้อมสารอาหารครบถ้วนมีซินไบโอติกปรับสมดุลลำไส้เพื่อสุขภาพดีที่ยาวนานอาหารแมวเนโก Holistic and Grain Free
4: EFM Playlist of the Week
5: New Entry
6: ใจเรายังตรงกันอยู่ไหมแบงค์ปรีติ
7: เพลงไหนจะเป็น20อันดับเพลงที่ถูกนำมาสร้างเพลย์ลิสต์มากที่สุดประจำสัปดาห์ของ EFM 94ตามเชียร์กันได้ทุกวันเสาร์บ่าย 3-5 โมงเย็นกับ DJ พีมที่นี่ EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนวสนับสนุนโดยอาหารแมวมีโอดีไลท์อร่อยเนื้อแน่นชุ่มชามเต็มคำบิวกินเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอดีไลท์
8: นี่แมวกินอาหารดีสุขภาพก็ดีตามเจมินายเลิกอาหารแมวเนโกะทำจากทูน่าแท้ไม่เติมเกลือมีพรีไบโอติกปรับสมดุลลำไส้พร้อมวิตามินและแร่ธาตุเหมาะกับแมวทุกช่วงวัยให้เขาขนสวยสุขภาพดีอร่อยถูกใจแมวต้องเนโกะ
9: สวัสดีครับผมกนภัทรครับและนี่คือกอบกอบมันฝรั่งแผ่นหนาชิ้นโตกัดเต็มคำกรอบแน่นเคี้ยวมันกว่า

0: กอล์ฟกรอบกรอบกว่ามันกว่า
1: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM News
2: สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินโนสปูนอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือ
1: EFM News EFM NewsEFM News EFM News EFM
3: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนรับฟังข่าวต้นชั่วโมง11นาฬิกากับดังใจชยานุกูลค่ะตำรวจจับกุมชายสวมฮูดน้ำเงินส่งพัสดุต้องสงสัยให้แอร์มีนาที่คอนโดตำรวจตามเจอที่จังหวัดพิษณุโลกสักครู่กลับมาติดตามค่ะ
4: เทพไทยหรอปากสะอาด
5: แม่เทพไทยปากสะอาด
6: เทพไทยปากสะอาด
4: พี่ชายเทพไทยใช้แล้วปากสะอาดจริงๆเลยอ่ะ
5: เทพไทยปากสะอาดจริง
7: ๆสิบปากว่าก็ไม่เท่าปากคุณได้ลองเองยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดเพราะมีสมุนไพรหลากหลายชนิดช่วยดูแลสุขภาพทั้งช่องปากดีต่อเหงือกและฟันลดคราบหินปูนชากาแฟบุหรี่ลดกลิ่นปาก
8: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
9: พระกรุณาธิคุณการุณราษฎร์ไทยทั้งชาติน้อมสำนึกระลึกสมัยทั่วแผ่นดินปวงประชาร่วมอาลัยทรงสู่สวรรค์อันสวยในทิพวิมานข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัทโตโยต้ามอเตอร์ประเทศไทยจำกัดบริษัทในเครือและผู้แทนจำหน่ายรถยนต์โตโยต้า

0: บุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเด่นบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
1: จับมา
2: ตำรวจจับกุมชายสวมฮูดน้ำเงินส่งพัสดุต้องสงสัยให้แอมีนาที่คอนโดตำรวจตามเจอที่จังหวัดพิษณุโลกเตรียมคุมตัวนำค้นแหล่งกบดานที่จังหวัดอยุธยาคุณณัฐทิพย์สุดาตูรักษารายงานค่ะ
3: ความคืบหน้าคดีแอร์การบินไทยขนเฮโรอีนเข้าออสเตรเลียต่อมาปปส.ได้เร่งแกะรอยตัวชายปริศนาสวมเสื้อฮูดนั่งรถมาส่งกล่องพัสดุต้องสงสัยให้กับแอร์สาวที่คอนโดเมื่อวันที่22มิถุนายนและสามารถควบคุมตัวคนขับรถเก๋งคนดังกล่าวมาสอบเข้มหลังจากเจอตัวที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาโดยเจ้าตัวบอกขับรถไปจริงแต่ให้การปฏิเสธล่าสุดมีรายงานว่าตำรวจนครบาลสามารถติดตามจับกุมตัวได้ที่จังหวัดพิษณุโลกโดยมีชายอายุ59ปีซึ่งเป็นคนขับรถโตโยต้าชี้ยืนยันว่าเป็นคนใส่ฮูดสีน้ำเงินนำพัสดุไปส่งที่คอนโดย่านบางนาเบื้องต้นจากการสอบสวนชายคนดังกล่าวให้การรับสารภาพและยอมรับว่ารู้ว่าภายในกล่องพัสดุมียาเสพติดโดยส่งให้กับแอร์มีนาเป็นครั้งแรกโดยในวันนี้เวลา 15 นาฬิกาพลตำรวจเอกสำราญนวลมารองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติพร้อมด้วยพลตำรวจโทสยามบุญสมผู้บัญชาการตำรวจนครบาลและพลตำรวจตรีธีรเดชธรรมสุธีรองผู้บัญชาการตำรวจนครบาลจะนำเจ้าหน้าที่พอทอเข้าคนและเก็บหลักฐานยาเสพติดที่เป็นแหล่งกบดานชายสวมฮูดในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาณทิพย์สุดาตุลักษารายงาน
2: เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการพิเศษและกู้ภัยทางน้ำรับแจ้งเหตุพบศพลอยน้ำสะพานกรุงธนหรือสังฮีถนนราชวิถีแขวงวชิรพยาบาลเขตดุสิตกทมเข้าตรวจสอบที่เกิดเหตุบริเวณโป๊ะท่าน้ำเจ้าพระยาใกล้สะพานกรุงธนพบร่างผู้เสียชีวิต1รายเพศชายสภาพสวมเสื้อยืดนุ่งกางเกงขายาวลอยน้ำอยู่เบื้องต้นเจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างตรวจสอบค่าเสียชีวิตมา 1-2 วันพร้อมเร่งติดตามญาติของผู้เสียชีวิตเพื่อสอบสวนหาสาเหตุต่อไปกองกำลังผาเมืองจับมือชาวบ้านทุ่งช้างร่วมสร้างฝายแกนดินซีเมนเพื่อกักเก็บน้ำและฟื้นฟูความชุ่มชื้นในป่าป้องกันวิกฤตภัยแล้งในระยะยาวคุณวิริยะเจริญตรารายงานค่ะ
4: ทหารมาแล้ว
5: ปัญหาวิกฤตขาดแคลนน้ำและการเสื่อมโทรมของพื้นป่าเป็นเรื่องที่ล้อมไม่ได้กองกำลังผาเมืองโดยชุดปฏิบัติการกิจการพลเรือนที่316ได้นำกำลังพลลงพื้นที่บริเวณสวนห้วยสารตำบลใต้ร่มโพทองจังหวัดน่านเพื่อปฏิบัติภารกิจร่วมกับผู้นำชุมชนและกลุ่มจิตอาสากว่า20คนทั้งหมดได้ช่วยกันลงแรงสร้างฝายแกนดินซีเมนต์ขนาดเล็กแบบกึ่งถาวรมีความกว้าง3เมตรยาว5เมตรโดยเน้นการใช้วัสดุที่แข็งแรงทนทานเพื่อใช้เป็นปักการสำคัญในการชะลอน้ำและกักเก็บน้ำไว้ใช้ในช่วงหน้าแล้งการสร้างฝายในครั้งนี้ไม่เพียงช่วยเพิ่มความชุ่มชื้นให้แก่พื้นป่าในตำบลตะงอบเท่านั้นแต่ยังเป็นหัวใจสำคัญในการช่วยให้ชาวบ้านมีแหล่งน้ำสำรองเพื่อใช้ในภาคการเกษตรและการอุปโภคบริโภคอย่างยั่งยืนลดผลกระทบจากปัญหาภัยแล้งที่มักเกิดขึ้นซ้ำซากในพื้นที่และนี่คืออีกหนึ่งภารกิจทหารวิริยะจันทรารายงาน
6: ย่อโลกข่าวทั้งวันให้คุณรู้ข่าวไม่ตกประเด็นช่วงเคาะข่าวค่ำกับพิธีกรคนข่าวพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์ไม่ควรพลาดเพราะคุณจะไม่ตกข่าวที่คิดแล้วเคาะทุกวันส่งตรงถึงคุณตั้งแต่เวลา 19:30 น.ถึง 20:00 น.โดยประมาณทางสถานีวิทยุในเครือกองทัพบก
2: พบกับข่าวครั้งต่อไปเวลา 12:00 น.ดังใจชยานุกูลศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
7: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยทะสถิตในดวงใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุททบ. FM 94 เมกะเฮิรตซ
8: ์คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 เมกะเฮิรตซ์สาระ

0: EFM News
1: สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินนอสปูนป้อนง่ายไม่เลอะมืออร่อยอูมามิแมวฟินกินง่ายต้องกินนอสปูน
0: EFM 94ทอล์กอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
2: ยินดีกับสิ่งที่ได้มาและยอมรับกับสิ่งที่เสียไป
3: Inspiration
1: สนับสนุนโดย Neko Holistic and Grain Free ดูแลครบทุกระบบเพื่อสุขภาพดีที่ยาวนาน
3: EFM Playlist Non-Stop

0: EFM Playlist Nonstop สวัสดีวันเสาร์ลองใช้เวลาทำกิจกรรมง่ายๆร่วมกับครอบครัวเช่นการทำอาหารเย็นด้วยกันช่วยกระชับความสัมพันธ์ดีๆเลยล่ะ
1: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

0: มองหางานที่ใช่อยู่หรือเปล่า Jobs DB รวมงานที่ใช่ตั้งแต่จบใหม่ถึงรุ่นใหญ่มากประสบการณ์มีครบจบทุกสายงานในที่เดียว
1: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB
2: คานิวาคานิวาคานิวาคุณไม่ใช่หมาก็ชอบคานิวา
3: อาหารแมวและสุนัขคานิวาหาซื้อได้แล้วที่ร้านเพชรช็อปทั่วประเทศหรือทาง Shopee และ Lazada
4: ฟัง EFM ผ่านแอป Airtime ฟังฟินอีกหนึ่งทางเลือกที่ชัดใสทุกที่ทั่วโลก
5: กินน้องสปูนสปูนขนมแมวเลียสปูนสปูนกินน้องสปูนสปูนป้อนง่ายกินแล้วฟินต้องแบบขนมแมวเลียอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือต้องกินน้องสปูน
6: กินน้องสปูน
0: ถึงเวลาออกจากเซฟโซนไปเจองานโดนๆที่เซฟใจหางานที่ใช่จากบริษัทตัวท็อปต้องที่ Jobs DB
1: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB
5: กินน้องสปูนสปูนขนมแมวเลียสปูนสปูนกินน้องสปูนสปูนป้อนง่ายกินแล้วฟินต้องแบบสปูนขนมแมวเลียอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือต้องกินน้องสปูน
6: กินน้องสปูน
7: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
8: EFM Playlist Non-Stop

0: หัวใจสมาร์ทฮาร์ท
1: ฟังเพลย์ลิสต์เพลงเพราะต้อนรับเช้าวันจันทร์และวันศุกร
2: ์ EFM Morning Mood Music Start Your Day
1: 6โมงถึง8โมงเช้ากับ DJ พีมที่นี่ EFM 94ท็อปอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนวเริ่มวันใหม่ไปพร้อมกันกับอาหารแมวกินเนาะเรียวมีทฟรีสไดร์อร่อยพอดีคำกับมินิคิวฟรีสไดร์จากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหาร Mazda Mid Year Surprise ออกรถใหม่ฟรีบัตรน้ำมันสูงสุด 30,000 บาทถึง31กรกฎาคมนี้และเชียร์บอลให้มันเฮลั่นรับโชคทุกที่ทุกเวลาเชียร์ทีมแชมป์ลุ้นโชคใหญ่ร่วมกว่า12ล้านบาทกับไปรษณีย์ไทย

0: อร่อยและดีแบบนี้ Proxy หัวใจสมาร์ทฮาร์ท
1: พุทธอพุทธโธอย่าลืมโทรนะ
2: คบกับแฟนอยู่ครับแล้วก็เคยมีการทำลายร่างกายครับ
3: คบกับคุณมากี่ปีเนี่ย
2: 4ปีครับ
3: ตลอดระยะเวลา4ปีเราไม่เคยทำเรื่องแบบนี้เลยมีแค่ครั้งเดียว
2: เคยมีก่อนหน้านี้อีกครั้งนึงช่วงปีที่2ครับก็เหมือนโทษว่าเป็นเพราะว่าผมทำพฤติกรรมแบบนั้นเขาก็เลยเหมือนมีอาการซึมเศร้าจะเลิกก็ได้ครับผมยอมรับแต่ว่ามันเหมือนตัดไม่ขาดตรงที่ว่าเขาชอบพูดใส่ผมว่าเขายังรักผมมันทำให้ผมจะตัดใจก็ไม่ได้จะออกมาก็ไม่ได้ผมไม่รู้จะทำยังไง
4: พอมันเกิด2ครั้งอ่ะมันไม่มีข้อแก้ตัวใดๆเนาะบางทีถ้าเรารู้สึกผิดสิ่งที่เราทำจริงๆแต่ถึงว่าบางทีเราไม่ต้องรอให้เขามาบอกเลิกหรือทิ้งเราเพราะว่าเราทำเรื่องไม่ดีเราก็แสดงความรับผิดชอบแล้วก็ปล่อยเขาไปเจอคนที่ดีที่ไม่อย่างน้อยไม่ทำร้ายเขาอะ
1: พุทธอพุทโธคุยกันทุกคืนวันพุธ3ทุ่มถึง5ทุ่มที่นี่ EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
5: สนับสนุนโดยอาหารแมวคานิว่าหอมอร่อยโซเดียมต่ำไม่เค็มอาหารแมวคานิว่าถูกใจคนรู้ใจแมว
6: และก๊อฟก๊อฟมันฝรั่งแท้ทอดกรอบแผ่นหนาสะใจชิ้นโตอร่อยทุกคำกับก๊อฟก๊อฟโดยบริษัทอาหารยอดคุณ
7: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM News
6: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะ Real Meat Fish Die รสชาติใหม่ที่เหมียวหลง
7: EFM News EFM NewsEFM News EFM
8: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
9: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง12นาฬิกากับดังใจชยานุกูลค่ะกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเผยผลสืบสวนข้อเท็จจริงกงสอบข้าราชการพนักงานท้องถิ่นปี68วางกรอบ3วันรายงานผลตรวจสอบคะแนนสักครู่กลับมาติดตามค่ะ
10: เมื่อวันที่1กรกฎาคม2569สำนักงานกสทช.จัดการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะร่างประกาศกสทช.เรื่องบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่แบบคงข่ายเสมือนโดยมีกสทช.รองศาสตราจารย์ดร.สมภพภูริวิกไกรพงศ์เป็นประธานเปิดการประชุมพร้อมด้วยผู้บริหารสำนักงานกสทช.และผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมรับฟังความคิดเห็นณสำนักงานกสทช.การประชุมครั้งนี้จัดขึ้นโดยสำนักการอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม2เพื่อรับฟังและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกับผู้แทนจากผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมที่ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่แบบคงข่ายเสมือนและผู้ให้บริการรวบรวมคงข่ายเสมือนรวมถึงหน่วยงานภาครัฐภาควิชาการองค์กรผู้บริโภคและภาคประชาชนที่เกี่ยวข้องโดยการรับฟังความคิดเห็นในครั้งนี้สำนักงานกสทช.จะนำความคิดเห็นและข้อเสนอแนะไปประกอบการพิจารณาร่างประกาศดังกล่าวต่อไป
11: เก็บไปทนาคาถามหานิยมผิวผ่องพิรมดุดอัญญมณีแดง
12: ทั้งใจแบงค์ให้หูแน่วิตซีมณีแดงวอเตอร์ครีมผิวแบงค์เฟิร์มใสและดูอ่อนเยาว
13: ์สนับสนุนโดยสบู่เบเนททุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนภูมิคอนเฟิร์มนะคะ
9: กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเผยผลสืบสวนข้อเท็จจริงกงสอบข้าราชการพนักงานท้องถิ่นปี68วางกรอบ3วันรายงานผลตรวจสอบคะแนนภาคกขใหม่ 15,520 คนที่ได้รับบรรจุแต่งตั้งไปแล้วคุณยศวัฒน์พงษ์ประภาสรายงานค่ะ
14: กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นออกเอกสารข่าวรายงานผลการสืบสวนข้อเท็จจริงจากการที่สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปช.ร่วมกับตำรวจสอบสวนกลางจับกลุ่มการทุจริตการจัดสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นปี2568ซึ่งกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้ร่วมกับคณะกรรมการสืบสวนข้อเท็จจริงของกระทรวงมหาดไทยสุ่มตรวจข้อมูลผลคะแนนสอบในแฟลชไดรฟ์ซึ่งเก็บไว้ในตู้นิรภัยที่ห้องอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเมื่อวันที่26มิถุนายนพบผลคะแนนในไฟล์ภาพกระดาษคำตอบไม่ตรงกับผลคะแนนในไฟล์ประมวลผลการสอบภาคกและภาคขอที่ผู้รับจ้างเสนอคณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันประกาศรายชื่อตาม TOR และเพื่อให้เกิดความเป็นธรรมประธานกรรมการกลางในการสอบแข่งขันมอบหมายกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ร่วมกับภาคีเครือข่ายตรวจสอบยืนยันความถูกต้องของผลคะแนนสอบภาคกอและภาคขอของผู้เข้าสอบแข่งขันที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งไปแล้ว 15,520 รายภายใน3วันหรือตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่6กรกฎาคมหากพบมีบุคลากรในสังกัดเกี่ยวข้องกับการทุจริตจะดำเนินการทางวินัยและทางแพ่งและทางอาญากับผู้กระทำผิดที่เกี่ยวข้องโดยเร็วยศวัฒน์คงประภาสรายงานครับ
15: สรุปข่าวต่างประเทศประจำสัปดาห์กับคุณสมลักษณ์วัฒนสิริค่ะ
16: ยอดผู้เสียชีวิตจากเหตุแผ่นดินไหวรุนแรง2ครั้งในเวเนซุเอลาเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเพิ่มขึ้นเป็นกว่า 2,600 คนบาดเจ็บกว่า 12,000 คนรัสเซียถล่มกรุงเคียฟของยูเครนครั้งใหญ่ที่สุดมีผู้เสียชีวิต27คนและได้รับบาดเจ็บอย่างน้อย100คนโดยอ้างเพื่อตอบโต้การโจมตีแหล่งพลังงานรัสเซียของยูเครนขณะที่ผู้นำรัสเซียออกมายืนยันเป็นครั้งแรกว่ายูเครนโจมตีโครงสร้างพื้นฐานทำรัสเซียเริ่มขาดแคลนเชื้อเพลิงคลื่นความร้อนในช่วงเดือนมิถุนายนทำสถิติอุณหภูมิสูงสุดในหลายประเทศของยุโรปฝรั่งเศสเนเธอร์แลนด์และเบลเยียมบันทึกจำนวนผู้เสียชีวิตเกินกว่าปกติ 3,700 รายศาลสูงสุดสหรัฐตัดสินว่าเด็กที่เกิดในสหรัฐไม่ว่าบิดามารดาจะอยู่ในประเทศอย่างถูกกฎหมายหรือเป็นผู้พำนักชั่วคราวจะได้รับสิทธิ์ถือสัญชาติอเมริกันตามรัฐธรรมนูญปัดตกความพยายามของทรัมป์ที่ต้องการยกเลิกนโยบายนี้ที่ใช้มานาน150ปีอิหร่านจัดพิธีศพอายาตุลลาห์อาลีคาเมนีอีอดีตผู้นำสูงสุดอิหร่านอย่างเป็นทางการในช่วงสุดสัปดาห์นี้และจะมีพิธีฝังศพที่เมืองมัชฮัดบ้านเกิดวันที่9กรกฎาคมสมรักษ์วัฒนสิริรายงานค่ะ
15: สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม่สาขาฝางแจ้งว่าได้รับการประสานจากเทศบาลดอยลางขอให้หมวดทางหลวงฝางปิดการจราจรบนทางหลวงหมายเลข1314เป็นการชั่วคราวจากฝนตกหนักต่อเนื่องในพื้นที่ส่งผลให้ดินทรุดตัวเสี่ยงอันตรายต่อผู้ใช้รถใช้ถนนจึงมีคำสั่งปิดเส้นทางเพื่อความปลอดภัยโปรดตรวจสอบเส้นทางก่อนออกเดินทางและหลีกเลี่ยงการใช้ทางหลวงหมายเลข1314ในขณะนี้โดยขอให้เส้นทางอื่นจนกว่าจะมีการประกาศเปิดใช้เส้นทางได้ตามปกติ
17: ในการปฏิบัติราชการนั้นขอให้ทำหน้าที่เพื่อหน้าที่อย่านึกถึงบำเหน็จรางวัลหรือผลประโยชน์ให้มากขอให้ถือว่าการทำหน้าที่ได้สมบูรณ์เป็นทั้งรางวัลและประโยชน์อย่างประเสริฐจะทำให้บ้านเมืองไทยของเราอยู่เย็นเป็นสุขและมั่นคงพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพระราชทานเนื่องในโอกาสวันข้าราชการพลเรือน1เมษายน2533
15: พบกับข่าวครั้งต่อไปเวลา13นาฬิกาดังใจชยานุกูลศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
18: กองทัพบกขอเชิญเยาวชนที่กำลังศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาหรือผู้ที่มีความสนใจทางด้านศิลปะร่วมส่งผลงานภาพวาดในหัวข้อพระราชกรณียกิจและคุณูปการของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ทรงมีต่อประชาชนในพื้นที่ของฉันโดยสมัครผ่านทางเว็บไซต์สร้างศิลป์69.com พร้อมทั้งส่งผลงานภาพวาดและใบสมัครทางไปรษณีย์ที่ตู้ปน69ไปรษณีย์ไทยสาขาศึกษาธิการกรุงเทพ10304ภายในวันพุธที่15กรกฎาคม2569สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่โทรศัพท์0648694547ในวันและเวลาราชการหรือ Facebook Page ประกวดวาดภาพสร้างศิลป์เพื่อภูมินและถิ่นไทย
1: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: EFM Playlist Non-Stop
1: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
2: 10 20 30 40อันนั้น30อันนี้40อันนั้น30อันนี้40เอออะไร30อะไร40อ่ะก็น้ำจิ้มสุกี้กวางตุ้งพันท้ายอ่ะสิสูตรลดน้ำตาล 40% ลดเกลือโซเดียม 30% อร่อยเด็ดเหมือนเดิมเพิ่มเติมคือความใส่ใจไม่ว่าจะทานกับเมนูไหนก็อร่อยครบจบในขวดเดียวน้ำจิ้มสุกี้กวางตุ้งพันท้ายลดน้ำตาล 40% ลดเกลือโซเดียม 30% อร่อยถูกใจใครๆก็ชอบพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
3: คานิวาคานิวาคานิวาคุณไม่ใช่หมาก็ชอบคานิวา
4: อาหารแมวและสุนัขคานิวาหาซื้อได้แล้วที่ร้านเพ็ทช็อปทั่วประเทศหรือทาง Shopee และ Lazada
5: แมทช์คนที่ใช่บายที่งานดี
6: บริษัทกำลังโตจะวางแผนจ้างงานยังไงดีครับให้การทำงานมีประสิทธิภาพมากขึ้น
5: เราควรประเมินก่อนว่าทีมมีหรือขาดสกิลอะไรอยู่ต้องการคนแบบไหนที่สำคัญพนักงานต้องมีหน้าที่ชัดเจนเพื่อวางแผนงานได้ตรงตามเป้าหมายหรือจะให้ JobsDB by Seek เป็นตัวช่วยในการอัปเดตข้อมูลตลาดแรงงานเพื่อวางกลยุทธ์การจ้างงานได้ดียิ่งขึ้น
6: ดีเลยขอบคุณครับ
5: อย่าลืมว่าแมทช์คนที่ใช่ด้วย AI จาก JobsDB by Seek

0: ใหญ่โต๊ะทำงานเทิร์นโปร
1: ความรู้เกี่ยวข้องกับสวัสดิการพื้นฐานเอาแค่ว่าเวลาเจ็บป่วยหรือว่าเวลาที่เราแก่ตัวเราจะได้สิทธิ์อะไรมันจำกัดมากผมคิดว่าใน2ปีนี้เราทำได้เยอะเรื่องที่สำคัญคือการทำให้คนสนใจมันทำให้มีการฉายไฟเข้ามาม ีเอ็กซ์เพิร์ทที่เขาให้ความรู้อะไรต่างๆซึ่งเหล่านี้ก็เป็นการเขย่า ระบบราชการของประกันสังคมสิทธิประโยชน์ใดที่ล่าช้าก็ไวมากขึ้นครั้งที่แล้วเราได้6คน6ใน21ก็ทำได้แบบที่ทุกท่านเห็นแต่ว่าถ้าได้14เสียงก็สามารถดันการปฏิรูปได้ช่วงนี
0: ้ใต้โต๊ะทำงานทุกคืนวันจันทร์2ถึง4ทุ่มที่นี่ EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
3: สนับสนุนโดยเจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs CB
4: ฟัง EFM ผ่านแอป Airtime ฟังฟินอีกหนึ่งทางเลือกที่ชัดใสทุกที่ทั่วโลก
5: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM News
3: สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินโนสปูนอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือ
5: EFM News EFM NewsEFM News EFM News EFM News
6: ที่นี่สถานีวิทยุททบ FM 94 MHz ต่อจากนี้ไปเป็นรายการรู้รักสามัคคีทำความดีเพื่อแผ่นดิน

0: มื่อพูดถึงความสุจริตมักเข้าใจกันว่าหมายถึงความซื่อสัตย์หรือซื่อตรงแต่แท้ที่จริงมีความหมายกว้างกว่านั้นมากคำว่าสุจริตหมายถึงความประพฤติดีปฏิบัติชอบทั้งกายวาจาใจกล่าวคือการกระทำคำพูดและความคิดจะต้องเป็นไปในทิศทางที่ดีที่ถูกต้องทุกอย่างด้วยเหตุนี้ทุกคนที่มีความสุจริตแท้จึงไม่สามารถกระทำทุจริตได้เลยพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานณพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตเมื่อวันที่6มิถุนายนพุทธศักราช2567
1: สวัสดีค่ะพบกับรายการรู้รักสามัคคีทำความดีเพื่อแผ่นดินนะคะสำหรับวันนี้เป็นวันเสาร์ที่4กรกฎาคม2569ดิฉันสุภาพรแสนสุขพูดคุยกับคุณผู้ฟังค่ะในเช้าวันนี้นะคะเราไปเริ่มที่กิจกรรมดีๆกันก่อนเลยค่ะซึ่งทางด้านของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยหรือว่ากฟผ.นะคะก็ได้ร่วมกับสมาคมกีฬาแข่งเรือใบแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์กำหนดจัดการแข่งขันเรือใบเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีและโครงการเยาวชนไทยแล่นใบเป็นใช้ชีวิตเป็นภายใต้โครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบ3มิถุนายน2569โดยจะจัดขึ้นระหว่างวันที่4ถึง8กรกฎาคมที่เขื่อนรัชประภาอำเภอบ้านตาขุนจังหวัดสุราษฎร์ธานีค่ะก็โดยในวันนี้นะคะจะเป็นวันแรกสำหรับการจัดกิจกรรมในครั้งนี้สำหรับกิจกรรมในครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีและสืบสานพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่พระองค์ทรงสนับสนุนส่งเสริมการกีฬาของชาติอีกทั้งเป็นการส่งเสริมให้เยาวชนในบริเวณโดยรอบพื้นที่เขื่อนโรงไฟฟ้าและสถานีไฟฟ้าแรงสูงของกฟผ.ได้มาเรียนรู้และฝึกฝนกีฬาเรือใบรวมถึงพัฒนาต่อยอดนักกีฬาเรือใบในระดับทีมชาติไทยและนานาชาติต่อไปด้วยค่ะทั้งนี้นะคะกีฬาเรือใบเนี่ยก็เป็นกีฬาที่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงเอาพระราชหฤทัยใส่ในการสืบสานรักษาและต่อยอดกีฬาเรือใบซึ่งเป็นกีฬาที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงมีพระปีชาสามารถในการแล่นใบและทรงมีพระอัจฉริยภาพในการต่อเรือใบด้วยพระองค์เองโดยการแข่งขันได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินเข้าร่วมการแข่งขันในวันพุธที่8กรกฎาคม2569ในโอกาสนี้การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยและสมาคมกีฬาแข่งเรือใบแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ขอเชิญชวนประชาชนเฝ้ารับเสด็จสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีและร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ที่บริเวณหน้าเขื่อนรัชประภาอำเภอบ้านตาขุนจังหวัดสุราษฎร์ธานีในวันที่8กรกฎาคม2569ในเวลา8นาฬิกาค่ะวันหยุดแบบนี้อยากเชิญชวนนะคะคุณผู้ฟังนะคะที่อยู่บริเวณตลาดสวนสุขภาพอิสระภักดีนะคะที่กองพันทหารราบที่2กรมทหารราบที่3จังหวัดนครราชสีมาไปเดินชิลถ่ายรูปเช็คอินและอุดหนุนสินค้ามากมายไม่ว่าจะเป็นอาหารอร่อยๆนะคะอย่างเช่นขนมเครื่องดื่มในบรรยากาศสวยๆนะคะสุดร่มรื่นเป็นกันเองซึ่งสามารถเริ่มช็อปความฟินกันได้ตั้งแต่เวลา16นาฬิกาเป็นต้นไปค่ะท่านใดที่อยู่บริเวณตลาดสวนสุขภาพอิสระภักดีนะคะที่จังหวัดนครราชสีมาหรือว่าที่โคราชเนี่ยก็สามารถไปเดินเที่ยวเล่นกันได้นะคะไปต่อกันที่เรื่องของงานบุญงานกุศลกันค่ะในช่วงนี้ก็ยังอยู่ในพื้นที่ของกองทัพภาคที่2นะคะโดยกองพลทหารราบที่3และกองกำลังสุรศักดิ์มนตรีได้ร่วมกับวัดศาลาลอยพระอารามหลวงขอเชิญชวนคุณผู้ฟังค่ะที่มีจิตศรัทธานะคะร่วมทำบุญไถ่ชีวิตโคกระบือจากโรงฆ่าสัตว์เพื่อน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา74พรรษา28กรกฎาคม2569 ในวันพุธที่22กรกฎาคม2569เวลา14นาฬิกาที่วัดศาลาลอยพระอารามหลวงตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมามาร่วมเป็นเจ้าภาพนะคะสำหรับโคเนี่ยจะอยู่ที่ตัวละ 25,000 บาทกระบือตัวละ 30,000 บาทหรือท่านใดนะคะที่จะร่วมทำบุญตามกำลังศรัทธาอันนี้ก็สามารถทำได้เช่นเดียวกันค่ะก็สามารถที่จะเข้าไปร่วมบุญร่วมกุศลกันได้นะคะที่บัญชีโครงการไถ่ชีวิตโคกระบือกองพลฐานราบที่3ธนาคารทหารไทยธนชาติเลขที่บัญชี515-208-5717นะคะสำหรับการทำบุญในครั้งนี้ค่ะสามารถที่จะนำใบเสร็จเนี่ยไปลดหย่อนภาษีได้นะคะโดยที่เราก็ไปประสานที่พันตรีวันชัยชาวดอนนะคะซึ่งเป็นหัวหน้าฝ่ายการเงินนะคะของกองพลทหารราบที่3หมายเลขโทรศัพท์098-559-9300ทุกการร่วมบุญคือการให้ชีวิตสร้างมหากุศลและร่วมสืบสานพระพุทธศาสนาพร้อมน้อมเกล้าถวายเป็นพระราชกุศลในวาระอันเป็นมหามงคลก็ขออนุโมทนาบุญกับทุกท่านนะคะแล้วก็ขอเชิญชวนร่วมเป็นส่วนหนึ่งของมหากุศลครั้งนี้โดยพร้อมเพรียงกันด้วยค่ะยังอยู่ในเรื่องของการทำความดีกันอยู่นะคะล่าสุดทางด้านของสภากาชาดไทยเองก็ได้มาเชิญชวนค่ะขอเชิญชวนประสงค์นิกรทั่วประเทศร่วมกันทำความดีด้วยการบริจาคโลหิตค่ะโดยเฉพาะในช่วงของเดือนกรกฎาคมนี้นะคะในโครงการรวมพลังจิตอาสาทำความดีบริจาคโลหิตถวายองค์ราชันเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา74พรรษา28กรกฎาคม2569ให้การบริจาคโลหิตเป็นส่วนหนึ่งของการทำความดีเพราะผู้บริจาคต้องเสียสละเวลาและโลหิตในร่างกายเพื่อประโยชน์ต่อส่วนรวมโดยไม่หวังสิ่งตอบแทนอีกทั้งเป็นการสำรองโลหิตให้มีปริมาณเพียงพอต่อการรักษาชีวิตของผู้ป่วยอย่างทันท่วงทีนั่นเองค่ะก็สามารถไปร่วมบริจาคโลหิตได้นะคะที่ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติถนนอังรีดูนางภาคบริการโลหิตแห่งชาติ12แห่งหน่วยรับบริจาคโลหิตประจำที่หรือว่าฟิกสเตชัน7แห่งสถานีกาชาด11วิเศษนิยมบางแคเดอะมอลล์ไลฟ์สโตร์สาขาบางแคชั้น3เดอะมอลล์ไลฟ์สโตร์ขออภัยค่ะเดอะมอลล์ไลฟ์สโตร์ที่สาขาบางกะปิชั้น2นะคะเดอะมอลล์ไลฟ์สโตร์สาขางามวงวานชั้น5เดอะมอลล์ไลฟ์สโตร์สาขาท่าพระชั้น1ศูนย์การค้าดิเอมโพเรียนสุขุมวิทชั้นเอ็มบ้านทรงไทยที่ย่านวงสว่างโรงพยาบาลสาขาบริการโลหิตแห่งชาติทั่วประเทศเลยค่ะก็สามารถไปร่วมบริจาคโลหิตกันได้นะคะเพราะว่าโลหิตเนี่ยเรามีไว้เป็นเขาเรียกว่าเป็นครั้งเลือกสำรองค่ะสำหรับไว้ใช้ช่วยเหลือผู้ป่วยนะคะก็ถือว่าเป็นการสร้างโอกาสนะคะการมีชีวิตอยู่ให้กับผู้ป่วยนั่นเองค่ะสำหรับในช่วงนี้ก็เรียกได้ว่าช่วงแรกเนี่ยเราพูดคุยกันมาพอหอมปากหอมคอแล้วเนาะสำหรับช่วงนี้เดี๋ยวเราพักกันสักครู่ค่ะเดี๋ยวกลับมาพูดคุยกันต่อในช่วงที่2ของรายการค่ะ
2: และในวันนี้นะคะเราจะพาน้องๆ นะคะมาดูขั้นตอนในการสมัครการประกวดวาดภาพสร้างศิลป์เพื่อภูมิมินและถิ่นไทยประจำปี2569จะมีรายละเอียดและขั้นตอนในการสมัครอย่างไรเดี๋ยววันนี้จะพาไปชมกันเลยค่ะอันดับแรกนะคะให้น้องๆเสิร์ชหาคำว่าสร้างศิลป์ 69.com หลังจากนั้นให้กดเข้าไปที่หน้าเว็บไซต์เข้ามาแล้วจะมีหน้าตาประมาณนี้ให้น้องๆได้ศึกษารายละเอียดต่างๆและกดที่สมัครการประกวดหลังจากนั้นนะคะให้น้องๆนะคะได้กรอกแบบฟอร์มการสมัครให้ครบถ้วนและที่สำคัญนะคะอย่าลืมจำบัญชีผู้ใช้รวมถึงพาสเวิร์ดด้วยนะคะเพราะว่าจะต้องใช้ในขั้นตอนต่อไปและเมื่อน้องๆนะคะกรอกข้อมูลผู้สมัครเรียบร้อยแล้วหน้าตาก็จะประมาณนี้ขอแนะนำนะคะให้น้องๆนะคะได้พิมพ์ใบสมัครให้เรียบร้อยเลยค่ะโดยจะต้องมีการเซ็นใบรับรองจากอาจารย์ที่ปรึกษารวมถึงผู้ปกครองด้วยค่ะและหลังจากนั้นนะคะก็จะเป็นเวลาของน้องๆที่ได้รังสรรค์ผลงานภาพวาดออกมาให้สวยงามเมื่อเสร็จสิ้นแล้วนะคะให้ส่งมาพร้อมกับใบสมัครที่ตู้ปน69ประชานีไทยสาขาศึกษาธิการปนฝศึกษาธิการกรุงเทพมหานคร10304โดยเราจะนับจากวันที่ประทับตาไปรษณีย์ค่ะและมาถึงขั้นตอนสุดท้ายที่สำคัญให้น้องๆเข้าสู่ระบบอีกครั้งหนึ่งเพื่อให้น้องๆได้ส่งผลงานพร้อมกับใบสมัครและรวมถึงหมายเลขการติดตามพัสดุและพี่ๆกองอำนวยการก็จะได้รับผลงานของน้องๆสามารถติดตามข่าวสารและรายละเอียดได้ที่เพจ Facebook การประกวดวาดภาพสร้างศิลป์เพื่อภูมิมินและถิ่นไทยแล้วไว้พบกันนะคะ
1: ค่ะกลับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการนะคะกลับมาในรั้วของกองทัพบกกันบ้างค่ะก็เป็นกิจกรรมดีๆเชื่อว่าหลายๆท่านเนี่ยก็คงคุ้นเคยกันดีนะคะกับกิจกรรมประกวดวาดภาพสร้างศิลป์เพื่อภูมิและถิ่นไทยค่ะซึ่งเราได้มีการเปิดรับสมัครนะคะตั้งแต่วันที่15มิถุนายนที่ผ่านมาแล้วก็จะเปิดไปจนถึงวันที่15กรกฎาคมนะคะในส่วนของขั้นตอนการสมัครเนี่ยก็จะตามที่สปอร์ตของเรานะที่เราได้ยินไปเมื่อสักครู่นะคะสำหรับท่านใดที่อยากจะทราบรายละเอียดก็สามารถเข้าไปดูเพจนะคะที่เพจสร้างศิลป์เพื่อภูมิและถิ่นไทยค่ะก็จะมีรายละเอียดต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นขั้นตอนของการสมัครนะคะแล้วก็มีตัวอย่างอาจจะมีตัวอย่างของปีก่อนๆ นะคะที่มีผู้ที่ได้รับรางวัลเนี่ยเข้ามาเอามานำเสนอมาเป็นตัวอย่างให้กับน้องๆ นะคะสำหรับกิจกรรมในปีนี้เช่นเคยค่ะเชิญชวนน้องๆเยาวชนค่ะที่ชื่นชอบศิลปะการวาดภาพสมัครเข้าร่วมกิจกรรมประกวดวาดภาพปีนี้ในหัวข้อนะคะพระราชกรณียกิจและคุณูปการของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ทรงมีต่อประชาชนในพื้นที่ของฉันซึ่งการประกวดแบ่งออกเป็น2กลุ่มด้วยกันค่ะนั่นก็คือระดับมัธยมต้นและระดับมัธยมปลายค่ะสามารถที่จะกรอกข้อมูลสมัครผ่านทางเว็บไซต์sangsin69.com นะคะพร้อมกับพิมพ์เอกสารใบสมัครหนังสือรับรองจากครูอาจารย์ในสถานศึกษาหนังสือรับรองจากผู้ปกครองของผู้สมัครและผลงานภาพวาดที่มีความสมบูรณ์ค่ะส่งทางระบบไปรษณีย์ไทยมายังตู้ปน69ไปรษณีย์ไทยสาขาศึกษาธิการปนฝศึกษาธิการกรุงเทพมหานคร10304ภายในวันที่15กรกฎาคมนะคะซึ่งทางคณะทำงานเนี่ยก็จะนับวันที่ประทับตาไปรษณีย์เป็นหลักนั่นเองค่ะก็อย่างที่ได้เรียนไปข้างต้นนะคะก็คือหากมีข้อสงสัยสามารถติดต่อผ่านทางเพจ Facebookประกวดวาดภาพสร้างศิลป์เพื่อภูมิและถิ่นไทยหรือจะติดต่อมาทางหมายเลขโทรศัพท์เคลื่อนที่ได้ที่หมายเลขโทรศัพท์0648694547 0648694547ในวันและเวลาราชการค่ะซึ่งในขณะนี้นะคะทางหน่วยเนี่ยชุดปฏิบัติการกิจการพลเรือนของแต่ละหน่วยก็ได้มีการลงพื้นที่ไปเขาเรียกว่าประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้นะคะให้กับโรงเรียนเพื่อที่จะเชิญชวนน้องๆที่มีความสามารถแล้วก็ชื่นชอบในการวาดภาพเนี่ยเข้ามาร่วมในกิจกรรมครั้งนี้ค่ะไปที่จังหวัดภูเก็ตกันบ้างนะคะล่าสุดเนี่ยหลังจากที่ต้องเจอกับสถานการณ์ฝนตกหนักน้ำท่วมในพื้นที่เขตเทศบาลนครภูเก็ตเมื่อวันที่1กรกฎาคมที่ผ่านมาและในขณะนี้สถานการณ์ก็ได้คลี่คลายลงและระดับน้ำกลับเข้าสู่ภาวะปกติเพื่อเป็นการเร่งสำรวจความเสียหายและให้ความช่วยเหลือตามระเบียบของทางราชการด้านเทศบาลนครภูเก็ตค่ะก็ได้มีการประชาสัมพันธ์นะคะถึงพี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยในพื้นที่ตำบลตลาดเหนือและตำบลตลาดใหญ่ลงทะเบียนขอรับความช่วยเหลือซึ่งเปิดตั้งแต่วันที่2ถึง8กรกฎาคมก็ยังมีเวลาอยู่นะคะเวลา 8:30 นถึง 16:30 นที่อาคารอเนกประสงค์สถานีป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลนครภูเก็ตถนนกระบี่นั่นเองค่ะก็จะเปิดให้ลงทะเบียนทุกวันนะคะไม่เว้นวันหยุดราชการเอกสารที่จะต้องใช้ในกรณีที่เป็นบ้านของตนเองค่ะก็จะต้องเตรียมสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนสำเนาทะเบียนบ้านและภาพถ่ายความเสียหายนะคะกรณีที่เป็นบ้านเช่าสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนสัญญาเช่าบ้านหรือหนังสือรับรองการเช่าจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภาพถ่ายความเสียหายในกรณีที่อยู่อาศัยประเภทอื่นเจ้าหน้าที่จะต้องตรวจสอบข้อเท็จจริงร่วมกับผู้บริหารท้องถิ่นและผู้นำชุมชนพร้อมกับแนบภาพถ่ายความเสียหายประกอบไปด้วยค่ะสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมนะคะได้ที่สำนักปลัดเทศบาลนครภูเก็ตที่หมายเลขโทรศัพท์076214306ย้ำกันอีกสักครั้งนะคะ076214306ขอความร่วมมือผู้ที่ได้รับผลกระทบค่ะดำเนินการลงทะเบียนภายในระยะเวลาที่กำหนดเพื่อให้การสำรวจความเสียหายเป็นไปอย่างครบถ้วนและถูกต้องและที่สำคัญค่ะสามารถที่จะให้ความช่วยเหลือตามหลักเกณฑ์ของภาครัฐได้อย่างรวดเร็วนั่นเองค่ะ มาต่อกันที่ล่าสุดนะคะทางด้านของนายไพฑูรย์เก่งการช่างรองเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือว่าสทนช.เนี่ยก็ได้ออกมาเปิดเผยถึงภาพรวมสถานการณ์น้ำของประเทศไทยในปัจจุบันค่ะว่าปริมาณน้ำในเขื่อนต่างๆเนี่ยยังคงมีปริมาณที่ใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมาแต่จากการคาดการณ์ปริมาณฝนในปีนี้นะคะจะต่ำกว่าค่าเฉลี่ยประมาณร้อยละ12โดยเฉพาะในพื้นที่ภาคตะวันออกโดยเฉพาะในเขต EEC ค่ะซึ่งถือว่าเป็นแหล่งอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและสวนผลไม้นะคะซึ่งพบว่ามีปริมาณฝนเนี่ยที่ตกต่ำกว่าค่าเฉลี่ยถึงร้อยละ28-30ค่ะโดยเฉพาะในจังหวัดชลบุรีและฉะเชิงเทรานั่นเองนอกจากนี้ค่ะก็ยังมีพื้นที่นะคะภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างอย่างเช่นจังหวัดศรีสะเกษสุรินทร์บุรีรัมย์นครราชสีมาและขอนแก่นที่ในขณะนี้กำลังประสบกับปัญหาฝนทิ้งช่วงส่งผลให้กระทบต่อพื้นที่ทางการเกษตรโดยเฉพาะนาข้าวนอกเขตชลประทานเพราะฉะนั้นค่ะก็อยากจะแจ้งเตือนไปถึงพี่น้องเกษตรกรทั่วประเทศเลยนะคะโดยเฉพาะผู้ที่ปลูกไม้ผลทำสวนทุเรียนในภาคใต้อย่างเช่นที่จังหวัดชุมพรประจวบคีรีขันธ์เพชรบุรีรวมถึงพื้นที่ภาคตะวันออกและภาคเหนือค่ะให้เร่งจัดหาและสำรองแหล่งน้ำให้เพียงพอเนื่องจากประเทศไทยจะเริ่มเข้าสู่ภาวะแล้งจัดนะคะตั้งแต่เดือนตุลาคมเป็นต้นไปพร้อมกับขอความร่วมมือนะคะทุกท่านพี่น้องเกษตรกรค่ะให้ปฏิบัติตามคำแนะนำของทางราชการโดยเป็นการพิจารณางดหรือลดการทำนาพลังนะคะในพื้นที่เสี่ยงเพื่อที่จะป้องกันความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นค่ะก็เป็นการแจ้งเตือนนะคะพี่น้องเกษตรกรในแต่ละพื้นที่ที่ดิฉันได้กล่าวไปเมื่อสักครู่นะคะให้เตรียมพร้อมรับมือกับซูเปอร์เอลนิโญค่ะควบคู่กับการเฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงนะคะที่จะแรงซ้ำซากโดยเฉพาะเขตเศรษฐกิจตะวันออกนั่นเองค่ะก็เป็นคำแจ้งเตือนแล้วก็ข้อห่วงใยจากสทนช.นั่นเองค่ะไปต่อกันที่เรื่องของกิจกรรมสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกันบ้างนะคะซึ่งเป็นกิจกรรมที่จะเกิดขึ้นในระหว่างวันที่24-26กรกฎาคมค่ะเป็นการจัดงานโดยกรุงเทพมหานครสืบสานขออภัยค่ะกรุงเทพมหานครโดยสำนักงานเขตพระนครร่วมกับภาคีเครือข่ายนะคะจัดกิจกรรมนี้ขึ้นซึ่งจะจัดขึ้นที่สวนสาธารณะป้อมมหาการที่เขตพระนครกรุงเทพมหานครนั่นเองค่ะล่าสุดในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาเมื่อวันที่2กรกฎาคมนะคะทางด้านของนายไทวุฒิขันแก้วรองปลัดกรุงเทพมหานครลงพื้นที่ไปตรวจความพร้อมของสถานที่และท่าเทียบเรือริมคลองแสนแสบบริเวณวัดบรมนิวาสราชวรวิหารเขตปทุมวันเพื่อที่จะเตรียมความพร้อมในการกิจกรรมดังกล่าวเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวค่ะโดยทางด้านของรองปลัดกรุงเทพมหานครก็ได้มอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปบูรณาการการดำเนินงานในทุกมิติภายใต้ความรับผิดชอบของแต่ละหน่วยงานไม่ว่าจะเป็นด้านความปลอดภัยความเป็นระเบียบเรียบร้อยการปรับปรุงภูมิทัศน์โดยรอบนะคะแล้วก็การอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนที่เดินทางมาร่วมงานเพื่อให้การจัดกิจกรรมเป็นไปด้วยความเรียบร้อยสมพระเกียรติและสร้างความประทับใจแก่ผู้ที่เข้าร่วมงานพร้อมกับสะท้อนพลังแห่งความสามัคคีและความร่วมมือของทุกภาคส่วนในการร่วมการขับเคลื่อนภารกิจสำคัญครั้งนี้ให้บรรลุผลอย่างสมบูรณ์แบบนั่นเองค่ะสำหรับกิจกรรมสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีนะคะสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์มีกิจกรรมสำคัญนะคะที่น่าสนใจอย่างเช่นการตักบาตรทางน้ำการฉายสารคดีและภาพยนตร์สั้นเฉลิมพระเกียรติชุดสายน้ำแห่งชีวิตกิจกรรมส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชนถนนคนเดินคลององอ่างและถนนคนเดินตรอกสาเกการบริจาคโลหิตเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลการปลูกต้นไม้เพื่อที่จะเพิ่มพื้นที่สีเขียวรวมถึงการให้บริการทำหมันฉีดวัคซีนและฝังไมโครชิปสุนัขและแมวนั่นเองค่ะนอกจากนี้นะคะกิจกรรมดังกล่าวเนี่ยยังเป็นเส้นทางที่เชื่อมต่อการสัญจรทางน้ำการท่องเที่ยวและการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ของเมืองเก่าเชื่อมโยงโครงข่ายสายน้ำรอบกรุงในพื้นที่เกาะรัตนโกสินทร์ค่ะได้แก่คลองบางลำพูคลององอ่างคลองหลอดคลองเปรมประชากรคลองพดุงกรุงเกษมคลองมหานาถและคลองแสนแสบตลอดจนเป็นการส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชนและชุมชนริมคลองรวมถึงพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไร้บ้านด้วยนะคะก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่พลาดไม่ได้เลยนะคะในช่วงสิ้นเดือนค่ะส ำหรับช่วงนี้เดี๋ยวเราพักกันสักครู่นะคะช่วงหน้ากลับมาพูดคุยกันต่อในช่วงสุดท้ายของรายการค่ะ

ค่ะช่วงสุดท้ายของรายการนะคะเราไปที่ชายแดนไทยกัมพูชากันบ้างนะคะล่าสุดเนี่ยทางด้านของพลอากาศตรีชิตพลก่อกิจสัมมากุลผู้อำนวยการสำนักวิเทศสัมพันธ์กรมข่าวทหารกองบัญชาการกองทัพไทยนะคะก็ได้นำคณะผู้สังเกตการอาเซียนประจำประเทศไทยนะคะซึ่งประกอบไปด้วยผู้แทนจากอินโดนีเซียมาเลเซียและฟิลิปปินส์รวม9รายค่ะเดินทางลงพื้นที่ไปที่จังหวัดจันทบุรีเพื่อที่จะรับฟังบรรยายสรุปและตรวจสอบสถานการณ์ความมั่นคงบริเวณแนวชายแดนไทยกัมพูชาโดยมีพลเรือตีอุดมกุลสิริปัญโยเสนาธิการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราดนะคะให้การต้อนรับสำหรับการลงพื้นที่ในครั้งนี้คณะผู้สังเกตการค่ะได้ไปตรวจสอบความคืบหน้าของโครงการก่อสร้างรั้วความมั่นคงชายแดนบริเวณหลักเขตแดนที่52ถึง59ที่อำเภอโป่งน้ำร้อนจังหวัดจันทบุรีซึ่งปัจจุบันเนี่ยก็มีความคืบหน้าแล้วกว่า 45% ด้วยกันนะคะโครงการดังกล่าวถือว่าเป็นนโยบายยกระดับความปลอดภัยแล้วก็จัดระเบียบพื้นที่ชายแดนชายแดนภายใต้ความร่วมมือกับมูลนิธิจุฬาภรณ์ผ่านกองทุนหทัยทิพย์นั่นเองค่ะในส่วนของกระแสสังคมนะคะที่เกิดข้อสงสัยในเรื่องของช่องว่างที่บริเวณแนวกำแพงหลักเขตที่52ทางหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินจันทบุรีเองก็ได้มีการชี้แจงต่อคณะผู้สังเกตการอย่างชัดเจนค่ะว่าเป็นขั้นตอนของการก่อสร้างทางวิศวกรรมที่ต้องเว้นไว้รอการปรับปรุงตามข้อสรุปของคณะกรรมการเขตแดนร่วมไทยกัมพูชานะคะหรือว่า JBC โดยในอนาคตก็จะมีการติดตั้งแผงเปิดปิดได้เพื่อความสะดวกในการตรวจสอบหลักเขตแดนร่วมกันของทั้งสองประเทศยืนยันว่าการดำเนินการทั้งหมดเป็นไปอย่างโปร่งใสถูกต้องตามหลักกฎหมายระหว่างประเทศและได้รับความร่วมมือในการสังเกตการจากฝ่ายกัมพูชาในทุกขั้นตอนนอกจากนี้ค่ะคณะผู้สังเกตการเองนะคะยังได้ลงพื้นที่ไปตรวจสอบจุดยุทธศาสตร์สำคัญอย่างเช่นพื้นที่รวบตัวกอนะคะจุดผ่านแดนถาวรบ้านผักกาดและจุดผ่านแดนถาวรบ้านแหลมเพื่อประเมินมาตรการป้องกันอาชญากรรมข้ามชาติและการบริหารจัดการเขตพื้นที่ชายแดนซึ่งกองทัพไทยยืนยันความมุ่งมั่นในการรักษาอธิปไตยควบคู่ไปกับการสร้างสันติภาพและความสัมพันธ์อันดีกับประเทศเพื่อนบ้านตามกรอบความร่วมมืออาเซียนอย่างเคร่งครัดนั่นเองค่ะมาต่อกันที่เรื่องของการอัพสกิล AI แต่ไม่รู้ว่าจะเริ่มที่ตรงไหนนะคะซึ่งกรุงเทพมหานครก็มี12คอร์สนะคะให้เรียนฟรีซึ่งเริ่มได้เลยวันนี้นะคะที่เว็บไซต์ learning.bangkok.go.th ค่ะซึ่งปัจจุบันโลกทุกวันนี้เปลี่ยนไปเร็วมากเลยนะคะบางทีเนี่ยเราก็ตามไม่ทันเมื่อก่อนทักษะที่เรียนมาก็อาจจะใช้ได้ในตลอดชีวิตประจำวันแต่ตอนนี้ค่ะ AI เข้ามาเปลี่ยนวิถีหรือว่าวิธีการทำงานแทบทุกอาชีพตั้งแต่การตลาดการขายไปจนถึงงานพัฒนาโปรแกรมหลายคนนะคะอาจรู้สึกว่า AI เนี่ยเป็นเรื่องที่ไกลตัวเป็นคนสายเทคโนโลยีเท่านั้นนะคะที่จะเข้าถึงเรื่องนี้แต่ความจริงแล้วเนี่ย AI สามารถที่จะเข้าไปอยู่ในชีวิตประจำวันของทุกคนทักษะพื้นฐานที่ทุกอาชีพจะต้องมีติดตัวค่ะไม่ว่าจะเป็นเจ้าของธุรกิจ SME พนักงานขายคนทำการตลาดหรือแม้แต่คนที่อยากเริ่มต้นสายพัฒนาโปรแกรมนะคะก็อยากจะต้องมีความรู้ในเรื่อง AI หรือว่ามีสักระดับพื้นฐานก็ยังดีค่ะเพราะว่า AI เนี่ยปฏิเสธไม่ได้เลยนะคะว่าปัจจุบันเข้ามามีบทบาทในชีวิตของเราทุกคนกันจริงๆค่ะกรุงเทพมหานครเองก็ให้ความสำคัญกับตรงนี้นะคะโดยเฉพาะคนในกรุงเทพมหานครหรือว่าชีวิตคนเมืองอย่างเรานะคะการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนกรุงเทพไม่ใช่แค่เรื่องสวัสดิการหรือว่าเงินช่วยเหลือเท่านั้นแต่คือการให้โอกาสทุกคนค่ะได้พัฒนาทักษะตัวเองอย่างต่อเนื่องเพื่อให้สามารถที่จะยืนหยัดแล้วก็เติบโตได้ในโลกที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลาจึงเป็นที่มาของ12คอร์สเรียน AI ออนไลน์ฟรีนะคะผ่านแพลตฟอร์ม learning.bangkok.go.th ค่ะที่รวบรวมหลักสูตรหลากหลายนะคะตั้งแต่พื้นฐานที่ใครเริ่มใครก็เริ่มได้ไปจนถึงระดับที่ใช้งานได้จริงในธุรกิจและสายอาชีพนะคะก็จะมีคอร์สที่จะช่วยให้ทุกท่านเนี่ยได้พัฒนาตนเองค่ะไม่ว่าจะเป็น AI ช่วยวางโฆษณาเมตตาให้ตรงกลุ่มเป้าหมายนะคะวิชานี้คอร์สนี้ก็จะอยู่ที่1ชั่วโมง7นาทีการปูพื้นฐาน AI ตั้งแต่ประวัติศาสตร์จนถึงการใช้งาน Microsoft 365นะคะก็อยู่ที่2ชั่วโมง27นาทีหรือว่าจะเป็นการพัฒนาโซลูชัน AI บนคลาวด์สำหรับสายเทคโนโลยีค่ะมีในเรื่องของ
การประยุกต์ใช้ AI ในธุรกิจท่องเที่ยวตัวนี้นะคะจะมี2ชั่วโมงด้วยกันค่ะแล้วก็มีอีกหนึ่งที่อยากจะแนะนำเลยก็จะเป็นเกี่ยวกับสายอินฟูนะคะคิดคอนเทนต์สร้างโฆษณาวิเคราะห์คู่แข่งในตรงนี้มีชั่วโมงเรียนอยู่ที่5ชั่วโมง15นาทีด้วยกันค่ะก็ถือว่าเป็นคอร์สที่เรียนฟรีนะคะที่กรุงเทพมหานครเนี่ยจัดขึ้นเพื่อที่จะพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในเมืองหรือว่าคนกรุงแบบพวกเรานะคะก็สามารถที่จะไปเรียนกันได้ไม่ใช่เฉพาะคนกรุงค่ะคุณผู้ฟังที่เราฟังอยู่ในขณะนี้นะคะก็สามารถที่จะเข้าไปเรียนได้เช่นเดียวกันค่ะเพราะว่าค่อนข้างที่จะเปิดกว้างนะคะไปที่เว็บไซต์ learning.bangkok.go.th ค่ะทุกคอร์สเรียนได้ฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายนะคะเน้นย้ำเลยเรียนฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายค่ะเพราะฉะนั้นสบายใจได้นะคะเรียนได้ตามเวลาของตัวเองไม่ว่าจะเป็นนักเรียนนักศึกษาพนักงานบริษัทเจ้าของธุรกิจหรือคนที่อยากเริ่มต้นสายอาชีพใหม่ก็สามารถที่จะเข้าถึงความรู้เดียวกันได้ใช่ค่ะก็อยากให้ทุกคนนะคะมีโอกาสที่จะพัฒนาตัวเองไปข้างหน้าค่ะก็อยากจะให้เป็นอะไรนะเขาเรียกว่าเจนอัลฟาเจนเด็ดรุ่นใหม่ไปด้วยกันนะคะสำหรับวันนี้ก็หมดเวลาของรายการดูรักสามัคคีทำความดีเพื่อแผ่นดินแล้วค่ะรักชาติภาคภูมิใจในความเป็นไทยเราต้องกตัญญูรู้คุณแผ่นดินสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
1: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
2: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง13นาฬิกากับดังใจชยานุกูลค่ะกรมอุตุนิยมวิทยาเตือนประเทศไทยได้รับผลกระทบทางอ้อมจากพายุไมซักเสี่ยงฝนตกหนักถึงหนักมากใน33จังหวัดและสาธารณสุขจังหวัดแพร่เผยสถานการณ์โรคไข้หมูดิบว่าตั้งแต่ต้นปี2569จนถึงปัจจุบันมีผู้เสียชีวิตแล้ว5รายสักครู่กลับมาติดตามค่ะ
3: ผมแห้งผมเสียผมแตกปลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีมกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซองหาซื้อได้ที่ร้านค้าชั้นนำทั่วประเทศ
4: เสียวฟันอะ
5: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า
6: เสียวฟัน

0: จริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
1: เซนโซได
0: เปลี่ยนเลย
2: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สุดทรงสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมทรงสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
3: เก็บไปธนาคาถามหานิยมผิวผ่องพิรมดูดอัญญมณีแดง
4: ทั้งใจแบ่งให้วูเน่วิตซีมณีแดงวอเตอร์ครีมผิวแบ่งเฟิร์มใสและดูอ่อนเยาว
5: ์ท้องเสียใช้มาสคาร์บอนยาผงถ่านรักษาการท้องเสียเป็นยาสามัญประจำบ้านซื้อได้ที่เซเว่นอีเลฟเว่นทุกสาขาก
6: รมอุตุนิยมวิทยาเตือนประเทศไทยได้รับผลกระทบทางอ้อมจากพายุไมซักเสี่ยงฝนตกหนักถึงหนักมากใน33จังหวัดโดยเฉพาะภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคตะวันออกคุณณภาพรช่างกลรายงานค่ะ
7: ประเทศไทยมีฝนตกหนักในบางแห่งโดยจะมีฝนตกหนักมากบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคตะวันออกเนื่องจากร่องมรสุมพัดผ่านบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนเข้าสู่พายุโซนร้อนไมซักประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมทะเลดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังค่อนข้างแรงจึงทำให้วันนี้ทั่วไทยมีฝนร้อยละ 60-70 ของพื้นที่โดยเฉพาะ33จังหวัดเสี่ยงเกิดฝนตกหนักถึงหนักมากในจำนวนนี้มี5จังหวัดที่ต้องระวังกันเป็นพิเศษคือหนองคายบึงกาฬนครพนมจันทบุรีและตราดจึงขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนที่ตกหนักและฝนที่ตกสะสมอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลดามันตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังและภาพรช่างกลรายงานค่ะ
6: สาธารณสุขจังหวัดแพร่เผยสถานการณ์โรคไข้หมูดิบว่าน่าเป็นห่วงโดยตั้งแต่ต้นปี2569จนถึงปัจจุบันในพื้นที่มีผู้เสียชีวิตแล้ว5รายคุณชนาการเหลี่ยมทองรายงานค่ะ
8: นายแพทย์นพรัตน์วัชระขจรกุลนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดแพร่เผยสถานการณ์โรคติดเชื้อเสเตโตคอร์คัสซูอิดหรือโรคไข้หมูดิบว่าปัจจุบันจังหวัดแพร่มีสถานการณ์ที่น่าเป็นห่วงโดยตั้งแต่ต้นปี2569จนถึงปัจจุบันพบผู้ป่วยแล้ว40รายเสียชีวิต5รายถือว่าสูงที่สุดในพื้นที่8จังหวัดภาคเหนือผู้ป่วยส่วนใหญ่จะมีอาการไข้สูงหนาวสั่นปวดเมื่อยตามร่างกายและในรายที่มีการติดเชื้อรุนแรงจะเกิดภาวะเยื่อหุ้มสมองอักเสบมีอาการซึมสับสนหรือสูญเสียการได้ยินซึ่งจำเป็นต้องได้รับการรักษาอย่างเร่งด่วนประชาชนที่มีประวัติรับประทานเนื้อหมูดิบหรือสัมผัสเนื้อหมูดิบและมีอาการผิดปกติตามที่กล่าวมาควรรีบไปรักษาที่โรงพยาบาลโดยเร็วพร้อมแจ้งประวัติการสัมผัสหรือการรับประทานหมูดิบแก่แพทย์เพื่อให้สามารถวินิจฉัยและรักษาได้อย่างทันท่วงทีชนาการเหลี่ยมทองรายงาน
6: สำนักพระราชวังขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพรเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรขัตติยราชนารีวันที่4กรกฎาคม2569ขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพรผ่านระบบออนไลน์ระหว่างวันที่3ถึง5กรกฎาคม2569สามารถร่วมลงนามถวายพระพรได้ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ www.royaloffice.th
9: เจริญพระชนสยามสองทรงสวัสดิ์อัญเชิญพระไตรรัตน์ทั่วทิศาพิพิธภรณ์องค์มิ่งขวัญปวงประชาพระชนมายุยืนยิ่งมิ่งขวัญไทยด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะวิทยุในเครือกองทัพบก
6: พบกับข่าวครั้งต่อไปเวลา14นาฬิกาดังใจชยานุกูลศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
10: สถิตในใจไทยนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นข้าพระพุทธเจ้าคณะเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุททบ FM 94 MHz
11: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: เอียดจำกัดมหาชน
1: EFM 94ทอล์กอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
2: ทุกความเจ็บปวดล้วนทำให้เราเติบโต
3: Inspiration
4: สนับสนุนโดยโยเกิร์ตดัชชี่โปรไบโอติกเพื่อนสีที่รู้ไส้คุณอร่อยเหมือนเดิมกินทุกวันช่วยปรับสมดุลลำไส
3: ้ EFM Playlist Non-Stop

0: ชวนขอพรขอความมั่งคั่งกับเทพแห่งทรัพย์ท้าวเวสสุวรรณนาเทพนาเทวดาในคชาพาไปมูวันเสาร์นี้4โมง45ไทยรัฐทีวีช่อง32และย้อนหลังได้ที่ YouTube Airtime ดูดี Facebook และ TikTok คชาพาไปมู
1: ร่วมมูโดยคชาพาไปมูดีโดพาไปรวยปี2มูดีมีแต่ได้แจกอลังแจกปังแจกทองคำ2ล้านบาท Hilux Travel Greater Togetherกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ยิ่งดื่มยิ่งชอบก็จัดเลยเบอร์ดี้โรบัสต้าเข้มเต็มรสกาแฟและไม่ต้องพิสูจน์รสชาติเพราะมหาชนเลือกแล้วผลิตภัณฑ์ตราชั่วฮะเสง
2: อาหารแมวและสุนัขคานิวาหาซื้อได้แล้วที่ร้านเพ็ทช็อปทั่วประเทศหรือทาง Shopee และ Lazada
3: A-Time Showbizเตรียมสะกดทุกโสดสัมผัสกับคอนเสิร์ตรวมเมนคนโปรดในโหมดหูเคลือบทอง Rookie Divos Concert พบกับ7เมนโวคอลรุ่นใหม่แห่งวงการทีป๊อปว่อวรรณรัตน์ต้าอู่พิทยาเก่งหฤทัยแจ็คกี้จักรินนุนิวชวรินมาร์คคริสและคอปเปอร์จากวงบัสวันเสาร์ที่26กันยายนที่ Bytech Live ขายบัตรแล้ววันนี้ทางไทยทิเก็ตเมเจอร
4: ์กินน้อสปูนขนม
5: อร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือต้องกินโนสปูน
4: กินโนสปูน
6: เปิดแอป Airtime ฟังฟินต่อบลูทูธกับเครื่องเสียงรถยนต์อีกหนึ่งทางเลือกที่ชัดใสทั่วไทย
4: กินโนสปูนขนมแมวเลียสปูนกินโนสปูนป้อนง่ายกินแล้วฟินต้องแบบขนมแมวเลียอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือต้องกินโนสปูน
5: กินโนสปูน

0: FM New Release
1: อัปเดตเพลงใหม่ทุกแนวเพลงที่คัดสรรมาให้คุณโดยเฉพาะกับ EFM New Release ฟังเพลินไม่สะดุดทุกวันอาทิตย์บ่าย 3-5 โมงเย็นกับ DJ พิมที่ EFM 94เปิดวันไปเลยจ้า
0: EFM 94ทอล์กอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
2: สวัสดีวันเสาร์การพักแบบไม่รู้สึกผิดช่วยให้สมองฟื้นตัวได้จริงลองกำหนดเวลาพักให้ตัวเองแล้วค่อยกลับไปเต็มที่อีกครั้งนะคะ
3: ร่วมสร้างสรรค์วันดีๆโดยอาหารแมวมีโอดีไลท์อร่อยเนื้อแน่นชุ่มฉ่ำเต็มคำบิวกินเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอดีไลท
4: ์ EFM Playlist Non-Stop

0: EFM Playlist Non-Stop
1: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
2: อยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรงต้องมีออกทำจากเนื้อปลาแท้ชุ่มชำและชิ้นโตโต
3: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยมีโอดีไลท์มีแมวต้องมีโอ
4: แมทคนที่ใช่บายพี่งานดี
5: บริษัทกำลังต้องการพนักงาน specialist ด่วนเลยค่ะจะหาคนได้จากที่ไหนบ้างอะคะ
4: พี่แนะนำ JobsDB by Seek เลยครับเขามีประกาศรับสมัครงานที่เหมาะกับตำแหน่งเร่งด่วนแถมมีฟีเจอร์ Talent Search ช่วยผู้ประกอบการคัดเลือกคนที่ต้องการได้แบบไม่ต้องรอใบสมัครรวดเร็วใช้งานง่ายแมทช์คนที่ใช่ได้ทันที
5: ใช้ง่ายจริงด้วยค่ะ
4: อย่าลืมว่าแมทช์คนที่ใช่ด้วย AI จาก JobsDB by Seek
2: อยากให้น้องคนสวยตาใส
3: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยมีโอดีไลท์มีแมวต้องมีโ
6: อ EFM Playlist of the Week
7: New Entry
8: Number 6
9: ดีใจที่ไม่ต้องรอเธอทุกวัน
10: ดีใจที่ไม่มีเธอบัส
11: เพลงไหนจะเป็น20อันดับเพลงที่ถูกนำมาสร้างเพลย์ลิสต์มากที่สุดประจำสัปดาห์ของ EFM 94ตามเชียร์กันได้ทุกวันเสาร์บ่าย 3-5 โมงเย็นกับ DJ พีมที่นี่ EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนวสนับสนุนโดยอาหารแมวมีโอดีไลท์อร่อยเนื้อแน่นชุ่มชามเต็มคำบิวกินเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอดีไลท์
1: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM News
12: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะ Real Meat Fish Die รสชาติใหม่ที่เหมียวหลง
1: EFM News EFM NewsEFM News EFM News
13: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
14: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง14นาฬิกากับดังใจชยานุกูลค่ะ DSI รับตัว2สามีภรรยาผู้ต้องหาคดีรับจ้างส่งพัสดุซุกซ่อนเฮโรอีนไปสอบปากคำต่อหลังรับเป็นคดีพิเศษสักครู่กลับมาติดตามค่ะ
15: เทพไทยหรอปากสะอาด
16: แม่เทพไทยปากสะอาด
17: เทพไทยปากสะอาด
18: พี่ชายเทพไทยใช้แล้วปากสะอาดจริงๆเลยอ่ะ
16: เทพไทยปากสะอาดจริงๆ
19: สิบปากว่าก็ไม่เท่าปากคุณได้ลองเองยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดเพราะมีสมุนไพรหลากหลายชนิดช่วยดูแลสุขภาพทั้งช่องปากดีต่อเหงือกและฟันลดคราบหินปูนชากาแฟบุหรี่ลดกลิ่นปาก
16: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด

0: บุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเด่นบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
1: จอบมา
2: Honda City ใหม่นี่แหละ City Car ของเราจะไลฟ์สไตล์ไหนก็พร้อมออกไป Shake This Town สายสปอร์ตร้าวใจจัดไป Honda City ซีดานดีไซน์โฉบเฉี่ยวใครเห็นต้องมีสะดุดสายแบกสายขนต้อง Honda City Hatchback จัดเต็มฟูลฟังก์ชันลิฟเลยล่ะ New Honda City Quick 'em up Suntuk Street
3: DSI รับตัว2สามีภรรยาผู้ต้องหาคดีรับจ้างส่งพัสดุซุกซ่อนเฮโรอีนไปสอบปากคำต่อหลังรับเป็นคดีพิเศษก่อนส่งตัวฝากขังศาลอาญาขณะที่ผู้ต้องหาปฏิเสธความเชื่อมโยงกับเครือข่ายค้ายาเสพติดในคดีแอร์โฮสเตสสาวคุณพงษ์ระพีประพฤติรายงานค่ะ
4: ภายหลังสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดหรือปปส.ประชุมร่วมกับกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI มีมติรับคดีเครือข่ายลักลอบส่งเฮโรอีนข้ามชาติเป็นคดีพิเศษจากนั้นเจ้าหน้าที่ปปส.ได้ส่งมอบตัวนายอาทิตย์และนางสาวทัศพรผู้ต้องหา2คนให้พนักงานสอบสวนดีเอสไอดำเนินการตามกฎหมายเมื่อเวลา 23:00 น.ของเมื่อคืนที่ผ่านมาโดยพันตำรวจตรีวรนันท์ศรีล้ำโฆษกกรมสอบสวนคดีพิเศษเปิดเผยว่าพนักงานสอบสวนเริ่มสอบปากคำผู้ต้องหาทันทีหลังรับตัวแล้วเสร็จเมื่อเวลาประมาณ 2:00 น.ก่อนควบคุมตัวไปฝากขังต่อที่ศาลอาญาถนนรัชดาภิเษกเมื่อช่วง 9:00 น.ของวันนี้โดยผู้ต้องหาทั้ง2คนยังให้การรับสารภาพในส่วนของการกระทำที่พนักงานสอบสวนแจ้งข้อกล่าวหาแต่ปฏิเสธว่าไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการลักลอบส่งเฮโรอีนในคดีที่เชื่อมโยงกับแอร์โฮสเตสสาวซึ่งขณะนี้พนักงานสอบสวนอยู่ระหว่างรวบรวมพยานหลักฐานและขยายผลไปยังผู้ที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติมพงษ์ระพีประพฤติดีรายงาน
3: รัฐบาลเดินหน้าปรับปรามสินค้าผิดกฎหมายสรรพสารมิตรอย่างเข้มข้นเผยผลจับกุมรอบ9เดือนปีงบประมาณ2569กว่า 29,000 คดีโดยคดียาสูบหรือบุหรี่เถื่อนยังมากที่สุดคุณนิพิธพลชัยพฤกษ์รายงานค่ะ
5: รัฐบาลเดินหน้ายกระดับการปราบปรามสินค้าผิดกฎหมายสรรพสารมิตรทั่วประเทศหลังพบปัญหาบุหรี่เถื่อนยังคงเป็นสินค้าผิดกฎหมายอันดับ1และมีการลักลอบนำเข้ารูปแบบที่ซับซ้อนมากขึ้นทั้งการใช้พื้นที่ชายแดนเส้นทางธรรมชาติและบ้านพักเป็นจุดพักสินค้าก่อนกระจายสู่ผู้จำหน่ายรายย่อยส่งผลกระทบต่อรายได้ของรัฐและผู้ประกอบการที่ปฏิบัติตามกฎหมายโดยรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าช่วง9เดือนแรกของปีงบประมาณ2569กรมสรรพสามิตจับกลุ่มคดีได้รวม 29,411 คดีคิดเป็นค่าปรับกว่า817ล้านบาทและมีประมาณการค่าปรับรวมกว่า 4,282 ล้านบาทเฉพาะเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาสามารถจับกุมได้ 3,104 คดีโดยคดียาสูบมีมากสูงถึง 1,993 คดีหรือร้อยละ64ของคดีทั้งหมดซึ่งสะท้อนว่าปัญหาบุหรี่เถื่อนยังเป็นความท้าทายสำคัญของการบังคับใช้กฎหมายขณะที่พื้นที่เฝ้าระวังหลักยังอยู่ในพื้นที่จังหวัดชายแดนและพื้นที่ภาคใต้โดยรัฐบาลยืนยันจะบูรณาการทำงานร่วมกับหน่วยงานด้านความมั่นคงกรมศุลกากรและสำนักงานตำรวจแห่งชาติเพื่อสกัดกั้นการลักลอบนำเข้าและจำหน่ายสินค้าหนีภาษีลดความเสียหายทางเศรษฐกิจและสร้างความเป็นธรรมในระบบภาษีของประเทศอย่างต่อเนื่องนี่เป็นผลชัยพฤกษ์รายงานครับ
3: สำนักข่าว AFP รายงานประชาชนชาวอิหร่านเริ่มรวมตัวกันเพื่อเข้าร่วมพิธีศพของอายาตอลลาอาลีคาเมเนอีผู้นำสูงสุดของอิหร่านที่ถึงแก่อสัญกรรมจากการโจมตีของสหรัฐและอิสราเอลในวันแรกของสงครามที่ปะทุขึ้นเมื่อวันที่28กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาขณะมีอายุได้ขณะมีอายุได้86ปีขณะที่เจ้าหน้าที่และบุคคลสำคัญจากต่างชาติได้แสดงความเคารพเป็นครั้งสุดท้ายต่ออาลีคาเมเนอีที่ปกครองอิหร่านมายาวนาน36ปีโดยลงศพที่บรรจุร่างของอาลีคาเมเนอีถูกนำมาตั้งไว้ที่มัสยิดแกนโมซัลลาในกรุงเตหะรานเพื่อให้ผู้คนได้แสดงความเคารพคาดว่าจะมีชาวอิหร่านหลายล้านคนเข้าร่วมพิธีศพครั้งนี้ที่จัดขึ้นทางการอิหร่านมีแผนจะจัดขึ้นเป็นเวลา6วันหลังจากที่ล่าช้ามานาน
6: สี่กรกฎามาสมงคลถวายพระพรชนแซ่ซ้องกรมพระศรีสว่างควัตพระมิ่งขวัญทรงอบเอื้อถวยราชอุ่นด้วยพระเมตตาด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบก
3: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 15:00 น.ดังใจชยานุกูลศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ

0: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยทะสถิตในดวงใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุททบ FM 94 MHz
1: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: EFM News
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะเรียลมีทฟรีสไดร์อร่อยพอดีคำกับมินิคิวฟรีสไดร์จากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหาร
0: EFM 94ทอล์กอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
2: ต่อให้โลกไม่ง่ายอย่างน้อยเรายังใจดีกับตัวเองได้อยู่นะ
3: Inspiration

านฉันจะทุกทุกอย่างมีคนเคยบอกว่าความทรงจำที่สำคัญสักวันมันจะกลายเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตแต่สะสมความทรงจำกันไปเรื่อยๆนะ

0: อร่อยและดีแบบนี้ Proxy หัวใจสมาร์ทฮาร์ท
1: อยากกินมะยงชิดต้องหน้าร้อนอยากกินมังคุดต้องหน้าฝนอยากกินส้มเขียวหวานก็ต้องหน้าหนาวแต่มีอยู่หน้าหนึ่งที่อยากกินอะไรก็ได้กินหน้าไหนรู้ไหมครับก็หน้าบ้านคุณไงครับ EMS ส่งด่วนผลไม้พร้อมส่งถึงหน้าบ้านคุณทุกวันมีกล่องและตะกร้าที่ออกแบบให้เหมาะกับผลไม้แต่ละประเภทจะใกล้จะไกลก็ส่งความสดอร่อยถึงหน้าบ้านได้ตลอดทั้งปีไปรษณีย์ไทยส่งทุกความสัมพันธ์สู่

0: ซี่หัวใจสมาร์ทฮาร์ท
1: อังคารคลุมโปง
2: มีพี่คนหนึ่งครับแกชื่อมงแกเดินทางกลับบ้านแกก็ได้ไปเจอพี่คนหนึ่งแกชื่อพี่ตั้มพี่มีเรื่องจะเล่าให้ฟังว่ะจำไอ้ต้งได้ไหมคืนนั้นพี่ก็ไปนอนเฝ้าที่เถียงนาพี่ได้เจอเขาพี่เพิ่งรู้ว่าเขามีแฟนแล้วนะแต่พี่ไม่เคยเห็นหน้าไม่รู้มาจากหมู่บ้านไหนแฟนเขายังพาเพื่อนๆมาอีกตั้งหลายคนแต่พอตื่นเช้ามาปุ๊บเขาก็หายไปพี่มาเอ๊ะตรงที่ว่าพี่เห็นพี่โต้งอ่ะก็นอนแน่นิ่งไปเลยพี่ปลุกเขาเท่าไหร่ก็ไม่ยอมตื่นชาวบ้านเขาบอกว่าโต้งเนี่ยตายหลายวันแล้วไอ้ที่พี่เห็นผู้หญิงที่มาพวกนั้นอ่ะแต่สงสัยว่าน่าจะเป็นพวกแม่ไม้เนี่ยแหละเขามาเอาพวกเราไปหลายคนแล้ว
3: ไอคอนของความหลอนทุกคืนวันอังคาร20:00 to 04:00ที่ EFM 94
4: สนับสนุนโดยเพชรเต็มขวดสีเต็มคำน้ำจิ้มสุกี้สูตรพริกกะเหรี่ยงตราพันท้ายนรสิงห์อร่อยครบรสจบในขวดเดียว
5: EFM 94ทอล์กอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
6: สวัสดีวันเสาร์อย่าลืมให้ความสำคัญกับผิวหน้าลองงดแต่งหน้าให้ผิวได้พักหายใจและฟื้นฟูอย่างเต็มที่ผิวของคุณจะได้รีเฟรชพร้อมรับการดูแลในวันต่อไป
7: EFM Playlist Non-Stop

0: EFM Playlist Nonstop
1: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
2: อยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรงต้องมีออกทำจากเนื้อปลาแท้ชุ่มฉ่ำและชิ้นโต
3: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยมีโอดีไลท์มีแมวต้องมีโอ
4: สวัสดีครับผมกนภัทรครับและนี่คือกรอบกรอบมันฝรั่งแผ่นหนาชิ้นโตกัดเต็มคำกรอบแน่นเคี้ยวมันกว่า

0: กอล์ฟกรอบกรอบกว่ามันกว่า
1: อยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรงต้องมีโอทำจากเนื้อปลาแท้ชุ่มฉ่ำและชิ้นโต
2: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยมีโอดีไลท์มีแมวต้องมีโออ
3: วสานไหมวัยกลางคน
4: วัยที่มีนัดหาหมอแต่พ่อแม่อยากให้พาไปเยี่ยมญาติในขณะที่ลูกร้องไห้และเพื่อนขอยืมเงินพร้อมๆกับแฟนถามเรื่องซื้อบ้านใหม
3: ่ Midlife United Podcast รวมใจวัยกลางคนกับเรื่องกังวลที่รุมเร้า3พิธีกรเผือกอาร์ตโบและแขกรับเชิญแชร์ความเห็นผ่าน3หัวข้อที่คนวัยนี้คุยกัน
5: EP 9เมื่อโหมงานหนักจนเจอ Midlife Crisis กับพี่วิชัย Salmon House ดูพร้อมกัน4กรกฎาคมนี้ 1:00 นตรงทาง YouTube A Time ดูดีสนับสนุนวัยกลางคนโดดแมทช์คนที่ใช่แมทช์งานที่ชอบด้วย AI จาก JobsDB บายซี
6: กินน้องสปูนสปูนขนมแมวเลียสปูนสปูนกินน้องสปูนสปูนป้อนง่ายกินแล้วฟินต้องแบบสปูนขนมแมวเลียอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือต้องกินน้องสปูนกินน้องสปูน
7: ออกจากบ้านก็มีค่านั่นค่าโน่นค่านี
8: ่แต่ออกรถใหม่กับ Mazda ค่าน้ำมันฟรีกับ Mazda Mid Year Surprise ข้อเสนอใหญ่ค่าฟรีมีเซอร์ไพรส์เซอร์ไพรส์ที่1ฟรีบัตรน้ำมันสูงสุด 30,000 บาทเซอร์ไพรส์ที่2ส่วนลดสูงสุด 240,000 บาทเซอร์ไพรส์ที่3ฟรีกระเป๋าเดินทาง Mazda Limited Edition เซอร์ไพรส์ได้อีกครอบครัว Mazda รับส่วนลดเพิ่มสูงสุด 20,000 บาท Mazda Mid Year Surprise ถึง31กรกฎาคมนี้สอบถามรายละเอียดได้ที่โชว์รูม Mazda
6: กินน้องสปูนสปูนขนมแมวเลียสปูนสปูนกินน้องสปูนสปูนป้อนง่ายกินแล้วฟินต้องแบบสปูนขนมแมวเลียบอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือต้องกินน้องสปูนกินน้อง
9: ทันทุกกระแสแฉทุกข่าวกับแฉข่าวเช้า8โมงถึง10โมงเช้าวันจันทร์อังคาร
10: พบแก๊งหอยกระป๋องอ๋องบุ๊กด้า
11: พออยหอยกอปอกระป๋อง
12: หอยกระป๋องหอยกระป๋อง
9: วันพุธ
10: แฉข่าวเช้า First Class กับ DJ PK DJ Dada DJ มะตูม
13: แฉข่าวเช้า First Class
9: วันพฤหัสและวันศุกร์
10: พบกับชาวพุทธตุ๊ดตูม
14: แฉข่าวเช้าชาวพุทธกับตุ๊ดตู
15: สนับสนุนโดยเจ็บคอเมื่อไหร่ใช้ Propolis Plus X Herb สเปรย์บรรเทาอาการเจ็บคอระคายคอเจ็บคอเมื่อไหร่ใช้ Propolis
16: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM News
17: สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินน้อสปูนอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือ
16: EFM News EFM NewsEFM News EFM News
18: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
19: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง15นาฬิกากับดังใจชยานุกูลค่ะเจ้าหน้าที่บุกทลายเครือข่ายโลหิงยารวบอดีตปลัดพร้อมพวกสวมบัตรไปแล้ว240รายสักครู่กลับมาติดตามค่ะ
4: Honda City ใหม่นี่แหละ City Car ของเราจะไลฟ์สไตล์ไหนก็พร้อมออกไป Shake This Town สายสปอร์ตร้าวใจจัดไป Honda City ซีดานดีไซน์โฉบเฉี่ยวใครเห็นต้องมีสะดุดสายแบกสายขนต้อง Honda City Hatchback จัดเต็มฟูลฟังก์ชันลิฟต์เลยล่ะ New Honda City Quick 'em up Suntuk Street

0: บุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเด่นบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
1: ชอบมาก
2: ท้องเสียใช้มาสคาร์บอนยาผงถ่านรักษาอาการท้องเสียเป็นยาสามัญประจำบ้านซื้อได้ที่เซเว่นอีเลฟเว่นทุกสาขา
3: เจ้าหน้าที่รวบอดีตปลัดอำเภอพร้อมพวก17หมายจับเอี่ยวสวมสิทธิ์โรฮิงญากว่า240รายคุณณทิพย์สุดาตัวรักษารายงานค่ะ
4: พลตำรวจเอกสำราญนนท์มารองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติพร้อมด้วยพลตำรวจโทนพสินภูลสวัสดิ์ผู้บัญชาการประจำสำนักงานผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาตินำกำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจที่เกี่ยวข้องสนธิกำลังกับกรมการปกครอง DSI ปปท.เปิดปฏิบัติการทลายเครือข่ายชาวโรฮิงญาสมบัติเลข0ปราบปรามขบวนการทุจริตทางทะเบียนโดยได้ออกหมายจับผู้กระทำความผิดรวม17หมายจับประกอบด้วยอดีตปลัดอำเภอดอนสัก1รายอดีตลูกจ้างสย.อำเภอดอนสัก1รายเจ้าบ้านผู้รับรอง3รายชาวโรฮิงญาผู้สมสิทธิ์12รายอยู่ระหว่างหลบหนี6รายหลังได้รับเรื่องร้องเรียนจากผู้เสียหายเมื่อต้นปี2569ว่าได้รับความเดือดร้อนจากชาวพม่าโรฮิงญาที่กระทำผิดกฎหมายจัดทำบัตรประจำตัวบุคคลไม่มีสถานะทางทะเบียนบัตรเลข0ที่ว่าการอำเภอดอนสักจังหวัดสุราษฎร์ธานีทางกรมการปกครองโดยคณะทำงานต่อต้านภัยความมั่นคงทางทะเบียนหรือดูป้า NICEได้ทำการตรวจสอบพบว่านายไพรัตน์อดีตปลัดอำเภอดอนสักทำหน้าที่ผู้ช่วยนายทะเบียนและพวกจัดทำบัญชีบุคคลไม่มีสถานะทางทะเบียนและออกบัตรประจำตัวบุคคลไม่มีสถานะทางทะเบียนในช่วงปี2564ถึง2566จำนวนสูงถึง240คนจึงทำการตรวจสอบจนพบกระบวนการผู้กระทำความผิดสำหรับเครือข่ายนี้จะแบ่งออกเป็น2กลุ่มคือกลุ่มนายหน้าทำหน้าที่จัดหาเจ้าบ้านเพื่อให้รับบุคคลต่างด้าวเข้าในทะเบียนและจ่ายเงินเพื่อเป็นค่าตอบแทนให้กับเจ้าบ้านจำนวน 1,000 ถึง 2,000 บาทต่อรายอีกทั้งยังมีการเรียกเก็บเงินจากกลุ่มคนที่มีการยื่นขอมีบัตรประจำตัวบุคคลที่ไม่มีสถานะทางทะเบียนจำนวนมากรวมมูลค่าความเสียหายไม่น้อยกว่า15ล้านบาทณทิพย์สุดาตัวรักษารายงานค่ะ
3: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมลงพื้นที่จังหวัดตราดติดตามโครงการน้ำไหลไฟสว่างทางดีมีสัญญาณโทรศัพท์ยกระดับคุณภาพชีวิตกำลังพลแนวหน้าพร้อมติดตามสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาคุณธมลรัตน์ขันธวินหูรายงานค่ะ
5: พลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมลงพื้นที่จังหวัดตราดตรวจเยี่ยมและติดตามการปฏิบัติงานของกำลังพลในพื้นที่รับผิดชอบของกองกำลังป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราดพร้อมขับเคลื่อนนโยบายน้ำไหลไฟสว่างทางดีมีสัญญาณโทรศัพท์โดยได้เดินทางลงพื้นที่บริเวณชายแดนบ้านหาดเล็กเพื่อติดตามสถานการณ์การค้าชายแดนและวิถีชีวิตของประชาชนในพื้นที่ชายแดนไทยกัมพูชาทั้งนี้ประเด็นสำคัญไม่ได้อยู่ที่การเปิดปิดด่านเพียงอย่างเดียวแต่คือการสร้างความไว้วางใจสำหรับประชาชนทั้งสองประเทศรวมถึงกรณีบริษัทเอกชนของกัมพูชาในพื้นที่จังหวัดเกาะกงได้ดำเนินการรื้อถอนเขื่อนดักตะกอนบริเวณใกล้หลักเขตที่73พลโทอดุลได้กล่าวว่าปัญหาดังกล่าวส่งผลให้สภาพภูมิประเทศตามธรรมชาติเกิดการเปลี่ยนแปลงหลังจากนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องของทั้งสองฝ่ายจะร่วมกันหารือเพื่อกำหนดแนวทางลดผลกระทบและแก้ไขปัญหาอย่างเหมาะสมโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมยืนยันว่าหากทั้งสองฝ่ายเปิดใจพูดคุยและสร้างความเข้าใจร่วมกันปัญหาที่เกิดขึ้นก็สามารถคลี่คลายได้ด้วยความร่วมมือและความสัมพันธ์อันดีระหว่างกันธมลรัตน์ขันธวินหุรายงานค่ะ
6: เจริญพระชนสยามสองทรงสวัสดิ์อัญเชิญพระไตรรัตน์ทั่วทิศาพิพิธภรณ์องค์มิ่งขวัญปวงประชาพระชนมายุยืนยิ่งมิ่งขวัญไทยด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบก
3: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 16:00 นาฬิกาดังใจชยานุกูลศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
7: สถิตในใจไทยนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นข้าพระพุทธเจ้าคณะเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุททบ FM 94 MHz
8: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: EFM News
1: สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินนอสปูนป้อนง่ายไม่เลอะมืออร่อยอูมามิแมวฟินกินง่ายต้องกินนอสปูน
2: ขวัญเอ่ยพระขวัญแก้วเสด็จแล้วสวงสวรรค์ปวงราชพิลาปรำพันเชิญพระขวัญสู่พิมานรัตยาพระกรุณาที่คุณจารึกในใจไทยตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท GMM Media จำกัดมหาชน
0: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
3: เหนื่อยหน่อยแต่อย่าเพิ่งเหนื่อยหน่ายพอถึงเป้าหมายจะหายเหนื่อยเอง
4: Inspiration
1: สนับสนุนโดยโยเกิร์ตดัชชี่โปรไบโอติกเพื่อนสีที่รู้ไส้คุณอร่อยเหมือนเดิมกินทุกวันช่วยปรับสมดุลลำไส
0: ้ EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
5: EFM Playlist of the Weekสนับสนุนโดยอาหารแมวมีโอดีไลท์อร่อยเนื้อแน่นชุ่มฉ่ำเต็มคำ
6: สวัสดีบ่ายวันเสาร์ครับผมคุณผู้ฟังต้อนรับทุกคนเข้าสู่ EFM Playlist of the Week ประจำวันเสาร์ที่4กรกฎาคมครับ2ชั่วโมงนี้เดี๋ยวเรามาร่วมลุ้นกันคุณผู้ฟังว่า20อันดับเพลงครับผมที่ถูกนำมาสร้างเป็น playlist มากที่สุดของ EFM 94เรามีเพลงอะไรบ้างครับผมแน่นอน2ชั่วโมงนี้อยู่กับผม DJ พีมจากคุณผู้ฟังส่งเข้ามาทักทายพูดคุยแล้วก็เชียร์เพลงกันได้2ช่องทางครับ Atime ฟังฟิน Music Application แล้วก็เว็บไซต์ Atime.live นะครับส่งเข้ามาได้เลยทักทายช่อง

ั้งตอนนี้20ล้านนะครับนี่คือพลังฟุตบอลนะครับผมเปลี่ยนคนคนนึงไปได้เลยนะฮะสวัสดีคุณเพิร์ลสวัสดีพี่เพชรสวัสดีคุณเอกราชด้วยนะครับผมเข้ามากันแล้วเชียร์เพลงไหนส่งขอเข้ามาได้นะครับมาคุณผู้ฟังก่อนที่เราจะไปลุยกันต่อฝากสปอนเซอร์ใจดีของเรากับ EFM Place of the Week ไว้หน่อยนะครับผมกับอาหารแมวมีโอดีไลท์อร่อยเนื้อแน่นชุ่มฉ่ำเต็มคำบิวกินเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอดีไลท์ครับไปกันเลยดีกว่าคุณผู้ฟังกับ4อันดับแรกก่อนเพราะว่าสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยผลงานเพลงที่ได้แชมป์ออฟเดอะวีคไปเนี่ยคือใจเรายังตรงกันอยู่ไหมนะครับและแน่นอนคุณผู้ฟังวันนี้ต้นอาทิตย์ของกรกฎาคมเราจะมาทำการประกาศแชมป์ออฟเดอะมันประจำเดือนมิถุนากันด้วยเพราะฉะนั้นเดี๋ยวมาลุ้นกันมี2เพลงแหละที่ฮิมรู้สึกว่าเฮ้ยแบบได้แชมป์มาติดกันมานั่นคือใจเรายังตรงกันอยู่ไหมจากพี่แบงค์ปรีติและนิวซีซั่นหรือว่าฤดูใหม่จากน้องนุ่นนิวนะครับผมเดี๋ยวมารอดูกันว่า2เพลงนี้เพลงไหนจะครองแชมป์ออฟเดอะมันไปแต่เบรกแรกนี้เดี๋ยวไปกัน4อันดับก่อนคุณผู้ฟังกับอันดับที่20ครับผลงานเพลงนี้จากวงร็อกที่underrated มากๆหนึ่งวงครับผมอย่าง Freehand ครับคุณผู้ฟังผลงานเพลงนี้เป็นเพลงที่มีชื่อว่าเมื่อถูกค้นพบครับแล้วไปกันต่อเลยกับอันดับ19ครับผม New Entry เพลงแรกของเราคุณผู้ฟังผลงานเพลงใหม่ล่าสุดจากพี่นนทนนท์ครับผมเข้าโมบีแรกในอันดับ19กับเพลงที่มีชื่อว่าคำนั้นครับและอันดับ18คุณผู้ฟังอีกหนึ่งผลงานเพลงที่ขอนเข้ามาบ่อยมากๆจนตอนนี้เข้ามาอยู่ใน Playlist of the Week เป็นที่เรียบร้อยผลงานเพลงจากเติ้ล First One นี่คือกลิ่นฝนและเดี๋ยวแถมอันดับ17ให้บอกเลยว่าอันดับนี้เขามีตำแหน่งNumber 20.

0: และนี่คือผลงานเพลงอย่าไปรักใครอีกนะจากพี่เลดี้ปรางครับผมเข้ามาสัปดาห์แรกอยู่ในอันดับที่17เพราะฉะนั้นเขาคือ
1: Highest Entry
0: Highest Entry of the Week หรือว่าเพลงเข้าใหม่อันดับสูงสุดประจำสัปดาห์ของเราคุณผู้ฟังครับผมแสดงความยินดีครั้งหนึ่งกับพี่เลดี้ปรางด้วยกับอย่าไปรักใครอีกนะซึ่งเพลงนี้ครับก็ทำมาล้อกับโอ้โหผลงานเพลงจากพี่โอบนะอย่างไม่อยากรักคนอื่นแล้วนะครับผมคือเรียกว่าหวานน้ำตาลขึ้นกันเลยทีเดียวฟังสองเพลงนี้อย่าลืมฉีดอินซูลินเข้าร่างกายเลยนะฮะคุณผู้ฟังเพราะว่าต้องยับยั้งการดูดซึมของน้ำตาลอย่างเร่งด่วนนะครับผมซึ่งเพลงนี้เนี่ยสามารถเข้าไปติดตาม MV กันได้ที่ YouTube ของ Love Is นะคุณผู้ฟังตอนนี้มิวสิกวิดีโอนะครับผม 1.6 ล้านวิวแล้วแสดงความยินดีกับพี่เลดี้ปรางอีกครั้งหนึ่งครับผมมาไปกันต่อเลยดีกว่าคุณผู้ฟังกับอันดับที่16 15และ14นะครับเริ่มกันที่อันดับที่16ก่อนเลยผลงานเพลงนี้ครับผมเป็นผลงานเพลงที่อยู่กับเรามาแล้วทั้งหมด2สัปดาห์ด้วยกันครับสัปดาห์ที่ผ่านมาเขาเป็น new entry เข้ามาในอันดับที่19สัปดาห์นี้กระโดดขึ้นมาในอันดับที่16ครับจากนั้นนนท์คุณผู้ฟังกับเพลงนี้มีชื่อว่าผิดมากไหมหรือว่า what's wrong ครับไปกันต่อในอันดับที่15คุณผู้ฟังผลงานเพลงนี้ลงมาจากอันดับ10ในสัปดาห์ที่ผ่านมาแต่อยู่กับเรามาแล้ว4สัปดาห์ต่อเนื่องครับผมผลงานเพลงที่ใจดีกับทุกคนใจดีกับตัวเองแต่ไม่ใจดีกับพี่เฟยนะครับผมจากพี่ว่านไฉครับมันถึงเวลาที่ต้องใจดีกับตัวเองให้พอครับมิวสิกวิดีโอเพลงนี้เนี่ยไปถ่ายทำกันในที่ที่อุณหภูมิติดลบ30องศานะคุณผู้ฟังคือพี่เฟยเล่าว่าตอนซีนน้ำตาไหลอ่ะคือน้ำตามันไม่ออกนะฮะเพราะว่าไหลออกมาปุ๊บมันแข็งเลยนะครับผมเพราะฉะนั้นมันถึงเวลาที่ต้องใจดีกับตัวเองให้พอแล้วครับพี่เฟยแล้วไปต่อในอันดับที่14ครับผมล่าสุดเพิ่งปล่อยออกมาคุณผู้ฟังจากพี่ส้มมารีครับพูดถึงเรื่องราวของคนที่หมดรักกันแล้วแต่ยังไม่ยอมแยกย้ายกันไปสักทีการแสดงที่มันแสดงออกมาหลังจากหมดรักไปแล้วอ่ะมันไม่ได้เนียนขนาดนั้นครับมันคือหนังทุนต่ำที่ไม่ควรจะได้รางวัลอะไรเลยครับผมผลงานเพลงนี้หนังทุนต่ำจากพี่ส้มมารีในอันดับที่14ด้วยครับ
1: Number 16

0: ไม่ล่าสุดจากพี่ส้มมารีครับคุณผู้ฟังอันดับที่14นี่คือหนังทุนต่ำครับผมตอนนี้เนี่ยถึงแม้ว่าใครจะไม่รักเราไม่เป็นไรนะคุณผู้ฟังเพราะว่าเราดูคนอื่นรักกันก็เพียงพอนะครับผมล่าสุดเพิ่งมีข่าวออกมาคุณผู้ฟังว่า Taylor Swift แต่งงานเรียบร้อยนะครับผมเมื่อกี้พิมนั่งดูอยู่แบบโอ้โหยิ่งใหญ่มากเลยนะ Just TNT นะครับผม Travis Kelce นะแต่งงานกับ Taylor Swift นะครับก็เลยเป็น TNT คุณผู้ฟังแล้วแบบน่ารักมากคือหวานมากคือโอ้โหระดับน้ำตาลพุ่งกันอีกแล้วนะครับผมโอเซมปิกเข้าได้เลยตอนนี้นะฮะคือน่ารักจริงๆคู่นี้นะครับผมแล้วก็แสดงความยินดีกับ Taylor Swift ด้วยนะครับเผื่อ Taylor ฟังอยู่นะก็ขอแสดงความยินดีด้วยจาก DJ Pim นะครับ Taylor Swift เป็นใครจะฟังตรงนี้แล้ว DJ Pim เป็นใคร Taylor Swift จะมาฟังนะคุณผู้ฟังเอ๊ะยังไงดีไปกันต่อดีกว่าเดี๋ยวพักกันสักครู่นึงแล้วเดี๋ยวกลับมากับอันดับ13 12และ11ครับใน3อันดับนี้มี Highest Climber รออยู่ด้วยคุณผู้ฟังเดี๋ยวพักกันสักครู่เดี๋ยวกลับมาครับ
1: EFM Playlist of the Week สนับสนุนโดยอาหารแมวมีโอดีไลท์อร่อยเนื้อแน่นชุ่มชามเต็มคำบิวกินเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอดีไลท
2: ์ EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
3: มองหางานที่ใช่อยู่หรือเปล่าJobs DB รวมงานที่ใช่ตั้งแต่จบใหม่ถึงรุ่นใหญ่มากประสบการณ์มีครบจบทุกสายงานในที่เดียว
4: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB
5: อยากให้อ้อนทุกเช้าแบบนี้เป็นนานๆโปรดเลือกอาหารแมวเนโก Holistic and Grain Free ผลิตจากเนื้อสัตว์แท้พร้อมสารอาหารครบถ้วนมีซินไบโอติกปรับสมดุลลำไส้เพื่อสุขภาพดีที่ยาวนานอาหารแมวเนโก Holistic and Grain Free
3: ถึงเวลาออกจากเซฟโซนไปเจองานโดนๆที่เซฟใจหางานที่ใช่จากบริษัทตัวท็อปต้องที่ Jobs DB
4: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB
6: นี่ๆแมวกินอาหารดีสุขภาพก็ดีตามเจมินายเลือกอาหารแมวเนโกะทำจากทูน่าแท้ไม่เติมเกลือมีพรีไบโอติกปรับสมดุลลำไส้พร้อมวิตามินและแร่ธาตุเหมาะกับแมวทุกช่วงวัยให้เขาขนสวยสุขภาพดีอร่อยถูกใจแมวต้องเนโกะ
2: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
7: สวัสดีวันเสาร์ลองโยคะง่ายๆสัปดาห์ละครั้งจะช่วยเพิ่มความยืดหยุ่นแถมยังบรรเทาอาการปวดหลังได้ด้วยนะครับ
8: ร่วมสร้างสรรค์วันดีๆโดยอาหารแมวมีโอดีไลท์อร่อยเนื้อแน่นชุ่มฉ่ำเต็มคำบิวกินเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอดีไลท
2: ์ EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
1: EFM Playlist of the Week
9: สนับสนุนโดยอาหารแมวมีโอดีไลท์อร่อยเนื้อแน่นชุ่มฉ่ำเต็มคำ
0: กลับมากันต่อกับ EFM Playlist of the Week ครับผมคุณผู้ฟังต้อนรับเข้าสู่อันดับที่13ต้อนรับเข้าสู่อันดับที่13 12และ11ไม่เป็นไรตอนนี้อะไรก็ได้แล้วนะครับสำหรับวันเสาร์เราจะเหงาได้ยังไงนะฮะคุณผู้ฟังมาลุยกันต่อในอันดับ13 12และ11ครับผมคุณผู้ฟังเริ่มกันที่อันดับที่13ก่อนเลยครับผลงานเพลงจากศิลปินแรปเปอร์ที่ R&B ก็ได้แรปก็ดีอย่างน้อง Black Heart ครับผมถูกใจเจนซีแน่นอนผลงานเพลงนี้กับเมื่อไหร่จะมีใจให้กันครับช่วงนี้เนี่ยเขาลิปซองลิปซิงเพลงนี้ลง TikTok กันนะคุณผู้ฟังเพราะฉะนั้นใครที่ยังไม่ได้ทำคอนเทนต์นะครับไปใช้แผ่นเสียงกันได้กับเมื่อไหร่จะมีใจให้กันนะครับอันดับที่12ต่อเนื่องกันเลยคุณผู้ฟังอีกหนึ่งผลงานเพลงไวรัลครับผมที่เป็นอีกหนึ่งแรปเปอร์เจนซีที่ไปคอลแลบกับตัวเก่าในวงการอย่างพี่มายาราบนะครับผมออกเป็นผลงานเพลงนี้ Rain Zone ครับผมระหว่างพี่มายาราบฟีเจอริ่งกับน้อง C9 ครับและอันดับที่11ครับผมผลงานเพลงนี้สัปดาห์ที่ผ่านมาเขาขึ้น New Entry ในอันดับที่16สัปดาห์นี้เขาขึ้นมาในอันดับที่11การก้าวกระโดด5ขั้นทำให้เขาได้กลายเป็นHighest Climber of the Week ครับผมหรือว่าเพลงไต่อันดับสูงสุดประจำสัปดาห์ครับผลงานเพลงที่ได้รางวัลนี้ไปเป็นผลงานเพลงจากเพอร์พีชครับผมคุณผู้ฟังกับเพลงใหม่ล่าสุดที่เพิ่งออกมาที่เศร้าจับขั้วหัวใจเหลือเกินกับไม่มีวันไหนที่ไม่คิดถึงครับเพราะฉะนั้นครับผมเดี๋ยวเบรกนี้ไปลุยกันกับ3เพลงนี้เมื่อไหร่จะมีใจให้กัน Rain Zone และไม่มีวันไหนที่ไม่คิดถึงครับ
10: Number 13

0: ไม่มีวันไหนที่ไม่คิดถึงครับผลงานเพลงใหม่ล่าสุดจากเพอร์พีชคุณผู้ฟัง Highest Climber of the Week ของเราประจำสัปดาห์นี้ในอันดับที่11ครับเดี๋ยวรีแคปกันหน่อยว่า20ถึง11มีเพลงอะไรไปแล้วบ้างนะครับผม20เมื่อถูกค้นพบครับ19คำนั้นครับผม18กลิ่นฝนครับ17 Highest Entry of the Week ครับอย่าไปรักใครอีกนะจากพี่เลดี้ปรางครับ16ผิดมากมาย15มันถึงเวลาที่ต้องใจดีกับตัวเองให้พอครับ14หนังทุนต่ำ13เมื่อไหร่จะมีใจให้กรัน12 Rain Zone และ11ไม่มีวันไหนที่ไม่คิดถึงครับผมคุณผู้ฟังเดี๋ยวพักกันสักครู่หนึ่งชั่วโมงนี้เดี๋ยวชั่วโมงหน้ากลับมาลุยกันต่อกับ10อันดับท็อป10ครับผมแน่นอนถึง New Entry กับ Highest Climber จะออกไปแล้วเนี่ยเดี๋ยวชั่วโมงหน้ามารอลุ้นครับผมว่า Champ of the Week จะเป็นใครและแน่นอน Champ of the Month ประจำเดือนมิถุนายนจะเป็นใครครับคุณผู้ฟังทิ้งท้ายชั่วโมงแรกไปครับผมฝากไว้อีกครั้งนึงกับอาหารแมวมีโอดีไลท์อร่อยเนื้อแน่นชุ่มฉ่ำเต็มคำบิวกินเลือกเอาใจแมวอาหารแมวมีโอดีไลท์ครับเดี๋ยวพักกันสักครู่หนึ่งคุณผู้ฟังใครที่ฟังผ่านทางวิทยุอยู่พักฟังข่าวกันก่อนนะครับส่วนใครที่ฟังผ่านทางออนไลน์ของเรานะครับผมเดี๋ยวมีเพลงเพราะๆจากเพียวแล้วก็พี่เต๋าโยบอยให้ฟังกันระหว่างรอกลับมากับครึ่งหลัง10อันดับท็อป10 Playlist of the Week ครับ
1: EFM Playlist of the Week สนับสนุนโดยอาหารแมวมีโอดีไลท์อร่อยเนื้อแน่นชุ่มชามเต็มคำบิวกินเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอดีไลท์
2: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

0: A-Time Showbiz เตรียมสะกดทุกโสดสัมผัสกับคอนเสิร์ตรวมเมนคนโปรดในโหมดหูเคลือบทอง Rookie Divos Concert พบกับ7เมนโวคอลรุ่นใหม่แห่งวงการทีป๊อปว.วรรณรัตน์ต้าอู่พิทยาเก่งหฤทธิ์แจ็คกี้จักรินนูนิวชวรินมาร์คคริสและคอปเปอร์จากวงบัสวันเสาร์ที่26กันยายนที่ Bytech Live ขายบัตรแล้ววันนี้ทางไทยTicket Major
1: กินเนาะอาหารแมวหอมอร่อยกุ้งมัมมี่ถูกใจกินแล้วฟินต้องกินเนาะกินเนาะอาหารแมว
2: อาหารแมวกินเนาะอร่อยอูมามิแมวฟินต้องกินเนาะ
1: กินเนาะ
3: EFM Fandom Life
4: แจนจริงๆสวัสดีค่ะ
5: สวัสดีครับสวัสดีแจนจริงๆครับสวัสดีครับ
4: บริษัทจจจปฟกจำกัดมหาชน
5: สุดยอด
4: เราจะพาคุณเข้าทำงานบริษัทนี้นะคะแต่ว่าการที่คุณจะเป็นพนักงานใหม่เนี่ยคุณอาจจะต้องเจอบททดสอบกับพนักงานตามแผนกต่างๆจะต้องเขียนข่าว PR ส่งฝากพนักงานใหม่แจนจริงๆมาช่วยเรียงประโยคให้ถูกต้องคำนี้คือ
6: แจนรักจริงๆจริงๆนะ
7: เอ้ยอ่านดีๆอ่านผิดหรือเปล่า
6: อ่านถูกแล้วตาพี่อ่าน
7: จริงๆรักแจนจริงๆนะ
4: ว้าว
8: ฟินกันได้ทุกด้อมกับ EFM Fandom Live เปิดด้อมทุกคืนวันพฤหัส 2 ทุ่มครึ่งถึง 4 ทุ่มที่นี่ EFM 94 ทอล์กอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
9: ร่วมส่งความฟินโดยอาหารสุนัขสมาร์ทฮาร์ทอาหารสุนัขที่ถูกใจต้องสมาร์ทฮาร์ท
10: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM News
9: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะ Real Meat Fish Die รสชาติใหม่ที่เหนียวหลง
10: EFM News EFM NewsEFM News EFM News EFM News, EFM News.

0: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง16นาฬิกากับดังใจชยานุกูลค่ะสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยออกประกาศคุมเข้มการรับฝากสิ่งของสักครู่กลับมาติดตามค่ะ
2: เทพไทยหรอปากสะอาด
3: แม่เทพไทยปากสะอาด
4: เทพไทยปากสะอาด
5: พี่ชายเทพไทยใช้แล้วปากสะอาดจริงๆเลยอ่ะ
3: เทพไทยปากสะอาดจริงๆ
6: สิบปากว่าก็ไม่เท่าปากคุณได้ลองเองยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดเพราะมีสมุนไพรหลากหลายชนิดช่วยดูแลสุขภาพทั้งช่องปากดีต่อเหงือกและฟันลดคราบหินปูนชากาแฟบุหรี่ลดกลิ่นปาก
3: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
7: เก็บไปธนาคาถามหานิยมผิวผ่องพิรมดุจอัญญมณีแดง
8: ทั้งใจแบ่งให้วูเน่วิตซีมณีแดงวอเตอร์ครีมผิวแบ่งเฟิร์มใสและดูอ่อนเยาว
9: ์พระกรุณาที่คุณการุณราษฎร์ไทยทั้งชาติน้อมสำนึกระลึกสมัยทั่วแผ่นดินปวงประชาร่วมอาลัยทรงสู่สวรรค์อันสวยในทิพวิมานข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัทโตโยต้ามอเตอร์ประเทศไทยจำกัดบริษัทในเครือและผู้แทนจำหน่ายรถยนต์โตโยต้า
10: สนับสนุนโดยสบู่เบเนททุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนภูมิคอนเฟิร์มนะคะ
1: สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยออกประกาศคุมเข้มการรับฝากสิ่งของโดยสมาชิกลูกเรือยกระดับมาตรการกำกับดูแลสายการบินคุณณภาพรช่างกลรายงานค่ะ
11: สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยออกประกาศเรื่องมาตรการควบคุมการรับฝากหรือรับขนสิ่งของโดยสมาชิกลูกเรือของผู้ได้รับใบรับรองผู้ดำเนินการเดินอากาศพ.ศ. 2569เพื่อยกระดับมาตรการในการกำกับดูแลสายการบินและการปฏิบัติหน้าที่ของสมาชิกลูกเรือเพื่อป้องกันการใช้สถานะหรือสิทธิการเป็นสมาชิกลูกเรือในการรับฝากรับหิ้วและรับขนของของบุคคลอื่นในทางที่มิชอบโดยพลอากาศเอกมนัสสวนประยูนผู้อำนวยการสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยย้ำว่าประกาศฉบับนี้กำหนดให้ผู้ที่ได้รับใบรับรองผู้ดำเนินการเดินอากาศทุกแห่งจะต้องจัดให้มีมาตรการในการควบคุมสัมภาระของสมาชิกลูกเรืออย่างเป็นระบบกำหนดประเภทขนาดน้ำหนักและเงื่อนไขของสิ่งของที่สมาชิกลูกเรือสามารถนำขึ้นอากาศยานได้นอกจากนี้ยังให้สายการบินจัดให้มีระบบบริหารความเสี่ยงการสุ่มตรวจการตรวจค้นสัมภาระของสมาชิกลูกเรือการฝึกอบรมเพื่อเป็นการสร้างความตระหนักระบบการรับแจ้งเบาะแสการสืบสวนสอบสวนข้อเท็จจริงรวมถึงมาตรการทางวินัยอย่างชัดเจนนอกจากนี้ยังมีการกำหนดการบริหารการมาตรการดังกล่าวเอาไว้ที่เป็นระบบการบริหารจัดการระบบการจัดการนิรภัยรวมถึงระบบการกำกับการปฏิบัติตามกฎระเบียบและแผนการรักษาความปลอดภัยของผู้ดำเนินการเดินอากาศด้วยและกรณีที่พบเหตุอันควรสงสัยสมาชิกลูกเรืออาจฝ่าฝืนประกาศผู้ดำเนินการเดินอากาศจะต้องประเมินถึงความเสี่ยงพิจารณาระบบการปฏิบัติหน้าที่เป็นการชั่วคราวรายงานต่อสถาบันการบินพลเรือนโดยไม่ชักช้าและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐในการตรวจสอบข้อเท็จจริงรวมถึงการดำเนินการทางกฎหมายและผ่าผ่อนทั้งกลรายงานค่ะ
1: ร้อยเอกหญิงพัฒดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลมีความห่วงใยพี่น้องเกษตรกรทั่วประเทศโดยเฉพาะในช่วงฤดูการเพาะปลูกที่จำเป็นต้องใช้เงินทุนหมุนเวียนสูงในการสร้างผลผลิตทางกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์หรือพม.ประสานความร่วมมือกับสำนักงานธนานุเคราะห์หรือโรงรับจำนำของรัฐดำเนินโครงการเคียงข้างเกษตรกรฟรีดอกเบี้ยโดยมอบสิทธิพิเศษฟรีดอกเบี้ยนานถึง1เดือนสำหรับทุกวงเงินจำนำตลอดทั้งเดือนกรกฎาคม2569นี้หวังช่วยเพิ่มสภาพคล่องทางการเงินให้กับเกษตรกรและอัดฉีดเม็ดเงินเข้าสู่ระบบฐานรากส่วนเงื่อนไขการเข้ารับสิทธินั้นรัฐบาลได้ปรับลดขั้นตอนให้ง่ายที่สุดเพื่อไม่ให้เป็นอุปสรรคต่อประชาชนโดยแบ่งเป็น2กลุ่มคือกลุ่มลูกค้าใหม่ที่ยังไม่เคยมีประวัติตั๋วจำนำกับสำนักงานธนานุเคราะห์ให้นำบัตรประจำตัวประชาชนตัวจริงคู่กับบัตรประจำตัวเกษตรกรหรือสมุดทะเบียนเกษตรกรเข้าไปติดต่อก็รับสิทธิ์ฟรีดอกเบี้ย1เดือนได้ทันทีส่วนลูกค้าเดิมที่เคยแจ้งอาชีพเกษตรกรไว้ในระบบของสำนักงานธนานุเคราะห์อยู่แล้วไม่ต้องเตรียมเอกสารเพียงแค่ยื่นบัตรประจำตัวประชาชนตัวจริงเพื่อยืนยันตัวตนก็รับสิทธิ์ได้เลย
12: รักชาติศาสตร์กษัตริย์คือคุณสมบัติของคนไทยด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบก
1: ก รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 17:00 น.ดังใจชยานุกูลศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
13: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยทะสถิตในดวงใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุททบ FM 94 MHz
14: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: EFM News
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะเรียวมีทฟรีสดรายอร่อยพอดีคำกับมินิคิวฟรีสดรายจากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหาร
0: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
2: ก้าวเดินช้าๆไม่เป็นไรขอแค่ไม่หยุดเดินก็พอ
3: Inspiration
1: สนับสนุนโดย Neko Holistic and Grain Free ดูแลครบทุกระบบเพื่อสุขภาพดีที่ยาวนาน
0: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
4: EFM Playlist of the Weekสนับสนุนโดยอาหารแมวมีโอดีไลท์อร่อยเนื้อแน่นชุ่มฉ่ำเต็มคำ
5: Welcome back กลับมากันต่อกับครึ่งหลังของ EFM Playlist of the Week ประจำวันเสาร์ที่4กรกฎาคมครับคุณผู้ฟังนอกจากวันนี้เราจะได้รู้ Champ of the Week กันแล้วเราจะได้รู้ Champ of the Month ประจำเดือนมิถุนายนอีกด้วยนะครับผมเพราะฉะนั้นเดี๋ยวชั่วโมงนี้มารอลุ้นกันคุณผู้ฟัง10อันดับเพลงครับที่ถูกนำมาสร้างเป็น Playlist มากที่สุดประจำสัปดาห์ของ EFM 94จะมีเพลงไหนบ้างครับผม2ชั่วโมงนี้กับผม DJ พีมครับก่อนจะไปลุยการคุณผู้ฟังฝากไว้อีกหนึ่งครั้งครับผมกับอาหารแมวมีโอดีไลท์อร่อยเนื้อแน่นชุ่มฉ่ำเต็มคำบิวกินเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอดีไลท์ครับมาคุณผู้ฟังลุยกันต่อเลยดีกว่า4อันดับก่อนครับผมกับอันดับ10 9 8และ7ครับผลงานเพลงในอันดับที่10ครับคุณผู้ฟังเพลงนี้เนี่ยอยู่กับเรามาแล้วทั้งหมด2สัปดาห์ด้วยกันครับเป็นอีกหนึ่งเพลงที่ขอเข้ามากันเยอะมากๆในช่วง EFM New Release นะครับใหม่ล่าสุดจากพี่พลพลพลเลยคุณผู้ฟังจากอันดับ9ลงมาสู่อันดับ10นี่คือไร้น้ำหนักครับไปกันต่อในอันดับที่9คุณผู้ฟังผลงานเพลงนี้เขาเป็นแชมป์ออฟเดอะวีคมาแล้ว3สัปดาห์ต่อเนื่องครับผมลงมาจากอันดับ3ในสัปดาห์ที่ผ่านมาครับคุณผู้ฟังอยู่กับเรามา13สัปดาห์ต่อเนื่องผลงานเพลงจากน้องนุนิวครับผมนี่คือ New Season หรือว่าฤดูใหม่ครับแล้วไปกัน

0: และนี่คือถ้าเกิดครับผมคุณผู้ฟังผลงานเพลงในอันดับ7ครับผมจากไลแคนครับสัปดาห์ที่ผ่านมาเขาก็อยู่ในอันดับ7เช่นเดียวกันนะครับผมอยู่กับเรามาแล้วทั้งหมด7สัปดาห์นะครับคือเรียกว่า777กันเลยนะคุณผู้ฟังส่วนเพลงนี้เนี่ยเคยขึ้นไปไกลสูงสุดอันดับ3มาแล้วนะครับไปกันต่อเลยดีกว่าคุณผู้ฟังกับเบรกนี้อีก3เพลงครับผม3อันดับของเรากับอันดับ6อันดับ5และอันดับ4ครับอย่าลืมใครเชียร์เพลงไหนชอบเพลงไหนส่งเข้ามาได้2ช่องทางนะครับ A-Time ฟังฟิน Music Application แล้วก็เว็บไซต์ A-Time.live นะครับน้องออมส่งเข้ามาแล้วบอกว่าวันนี้มารอเชียร์ได้แค่เดินมาส่งนะฮะเดี๋ยวได้ฟังกันแน่นอนเพราะว่าได้แค่เดินมาส่งเนี่ยอยู่ใน3อันดับต่อไปนี้นะครับไปกันที่อันดับ6ก่อนเลยคุณผู้ฟังผลงานเพลงนี้เนี่ยเป็นผลงานเพลงที่อยู่กับเรามาแล้วทั้งหมด2สัปดาห์ด้วยกันครับผม New Entry ในสัปดาห์ที่ผ่านมาเขาเข้ามาก็สูงถึงอันดับ8เลยสัปดาห์นี้ไต่ขึ้นมาสูงกว่าเดิมไปในอันดับที่6ครับคุณผู้ฟังผลงานเพลงจาก JC Jane ครับผมกับอุสาสางครับเป็นเพลงรีเมคนะคุณผู้ฟังที่โอ้โหเวอร์ชันนี้ก็คือเพราะมากๆเช่นเดียวกันเดี๋ยวรอไปฟังกันในอันดับ6ครับไปกันต่อกับอันดับ5เลย1ผลงานเพลงที่น้องออมเชียร์เข้ามาครับผมนี่คือผลงานเพลงจากพี่กวินดีฟีเจอริ่งกับน้อง Black Heart ครับอยู่กับเรามา6สัปดาห์เคยเป็นรองแชมป์มาแล้วกับได้แค่เดินมาส่งครับคุณผู้ฟังเป็นเพลงความหมายดีๆที่น่าจะโดนใจใครหลายคนนะครับผมที่โอ้โหคบกับเข้ามาแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยมันก็ไม่ใช่จุดหมายปลายทางของกันและกันแต่เราก็คือเดินมาส่งเขาไปหาจุดหมายปลายทางของเขานะครับเจ็บจี๊ดมากๆสำหรับเพลงนี้และต่อเนื่องกันกับอันดับ4เลยคุณผู้ฟังผลงานเพลงนี้ครับผมอยู่กับเรามาแล้วทั้งหมด3สัปดาห์ด้วยกันครับขึ้นมาจากอันดับ6สู่อันดับ4ล่าสุดจากน้องๆวง Bus Because of UI Shine ครับดีใจที่ไม่มีเธอครับผมเดี๋ยวไปลุยกันก่อนเลยกับอันดับที่6ของเราครับกับผลงานเพลงนี้อุสาสางครับผม
1: Number 6
0: แต่ก่อนไปฟังเพลงนี้กันคุณผู้ฟังมีหนึ่งคำถามครับเพลงนี้เนี่ยเป็นเพลงที่ถ้าคุณเมาแล้วขับแล้วไปเจอด่านสุดท้ายเป่าขึ้นเนี่ยต้องอุทานออกมาเป็นเพลงนี้คุณผู้ฟังอุสาสางครับผมไม่ใช่อุสาสางนะฮะนี่เบาๆซะหน่อย

0: ดีใจที่ไม่มีเธอครับผมผลงานเพลงจากน้องๆวงบัสในอันดับที่6ครับคุณผู้ฟังอันดับที่4สิดีใจที่ไม่มีเธอขึ้นมาจากอันดับที่6ในสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับเลยพักกันสักครู่นึงคุณผู้ฟังเดี๋ยวเรากลับมาลุยกันต่อกับ3อันดับท็อป3ครับผมอันดับ3อันดับ2และอันดับ1ครับอย่าลืมคุณผู้ฟังวันนี้เนี่ยมีประกาศแชมป์ออฟเดอะมันธ์ประจำเดือนมิถุนายนด้วยเดี๋ยวเบรกหน้ามารอลุ้นกันครับ
1: EFM Playlist of the Weekสนับสนุนโดยอาหารแมวมีโอดีไลท์อร่อยเนื้อแน่นชุ่มชามเต็มคำบิวกินเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอดีไลท
2: ์สวัสดีวันเสาร์หากกำลังมองหาวิธีพักผ่อนลองใช้เวลาอยู่กับธรรมชาติหรือเดินเล่นในสวนดูนะครับ
3: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

0: แมทช์คนที่ใช่บายพี่งานดี
1: พี่งานดีครับผมเป็นบริษัท SME กำลังหาพนักงานใหม่แต่ยังไม่เจอคนที่ตรงใจเลยผมพลาดตรงไหนครับเนี่ย
0: ขึ้นอยู่กับหลายปัจจัยครับทั้งตำแหน่งที่หาจุดเด่นองค์กรคู่แข่งหรือช่องทางประกาศรับสมัครแต่ถ้า Job Description ชัดเจนดึงดูดใจผู้สมัครได้มากขึ้นลองเข้าไปที่ JobsDB by Seek เรามี AI at Writing ช่วยให้เขียนประกาศงานง่ายขึ้นหาคนทำงานที่ตรงใจได้แน่นอนครับ
1: น่าสนใจมากเลยครับ
0: อย่าลืมว่าแมทช์คนที่ใช่ด้วย AI จาก JobsDB by Seek
2: กินเนาะอาหารแมวหอมอร่อยกุ้งมัมมี่ถูกใจกินแล้วฟินต้องกินเนาะกินเนาะอาหารแมวอาหารแมวกินเนาะอร่อยอุมามิแมวฟินต้องกินเนาะ
3: พุทธพุทโธอย่าลืมโทรนะ
4: คบกับแฟนอยู่ครับแล้วก็เคยมีการทำลายร่างกายครับ
5: คบกับคุณมากี่ปีเนี่ย
4: 4ปีครับ
5: ตลอดระยะเวลา4ปีเราไม่เคยทำเรื่องแบบนี้เลยมีแค่ครั้งเดียว
4: เคยมีก่อนหน้านี้อีกครั้งนึงช่วงปีที่2ครับก็เหมือนโทษว่าเป็นเพราะว่าผมทำพฤติกรรมแบบนั้นเขาก็เลยเหมือนมีอาการซึมเศร้าจะเลิกก็ได้ครับผมยอมรับแต่ว่ามันเหมือนตัดไม่ขาดตรงที่ว่าเขาชอบพูดใส่ผมว่าเขายังรักผมมันทำให้ผมจะตัดใจก็ไม่ได้จะออกมาก็ไม่ได้ผมไม่รู้จะทำยังไง
6: พอมันเกิด2ครั้งอ่ะมันไม่มีข้อแก้ตัวใดๆเนาะบางทีถ้าเรารู้สึกผิดสิ่งที่เราทำจริงๆแต่ถึงว่าบางทีเราไม่ต้องรอให้เขามาบอกเลิกหรือทิ้งเราเพราะว่าเราทำเรื่องไม่ดีเราก็แสดงความรับผิดชอบแล้วก็ปล่อยเขาไปเจอคนที่ดีที่ไม่อย่างน้อยไม่ทำร้ายเขาอะ
7: พุทธ็อกพุทโธคุยกันทุกคืนวันพุธ3ทุ่มถึง5ทุ่มที่นี่ EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
8: สนับสนุนโดยอาหารแมวคานิว่าหอมอร่อยโซเดียมต่ำไม่เค็มอาหารแมวคานิว่าถูกใจคนรู้ใจแมว
9: และกอล์ฟกอล์ฟมันฝรั่งแท้ทอดกรอบพันหนาสะใจชิ้นโตอร่อยทุกคำกับกอล์ฟกอล์ฟโดยบริษัทอาหารยอดคุณ

0: EFM Playlist of the Week สนับสนุนโดยอาหารแมวมีโอดีไลท์อร่อยเนื้อแน่นชุ่มฉ่ำเต็มคำ
1: เข้ามาสู่3อันดับท็อป3กันแล้วครับผมคุณผู้ฟังกับ EFM Playlist of the Week ประจำสัปดาห์นี้ครับก่อนไปลุยกันกับ3อันดับท็อป3พิมพ์ขอรีแคปอันดับ10ถึงอันดับ4ให้ฟังกันสักหน่อยหนึ่งอันดับ10ครับผมไร้น้ำหนักจากพี่พลพลครับอันดับ9 New Season ฤดูใหม่จากน้องนุ่นนิวครับอันดับ8พื้นที่รอข้ามจากพี่ไฮอันดับ7ถ้าเกิดจากไลคันครับอันดับ6อุสาสางจาก JC Janes ครับผมอันดับ5ได้แค่เดินมาส่งจากกวินดี Featuring Blackheart ครับและอันดับ4ดีใจที่ไม่มีเธอจากน้องๆวงบัสครับลุยกันต่อเลยกับ3อันดับท็อป3คุณผู้ฟังขอเริ่มที่อันดับที่3ก่อนครับอันดับที่3ครับผมผลงานเพลงนี้ครับอยู่กับเรามาแล้ว3สัปดาห์ครับผมนี่คืออันดับสูงสุดของเขาครับไต่ขึ้นมาเรื่อยๆคุณผู้ฟังจากอันดับ5สู่อันดับ3ผลงานเพลงใหม่ล่าสุดจากพี่อิงวรันธรครับผมกับเพลงนี้เลยจำไว้ครับแหมยินดีกับแฟนคลับของคุณอิงด้วยนะครับผมไปกันต่อในอันดับ2เลยคุณผู้ฟังรองแชมป์ของเราในสัปดาห์นี้ครับเป็นผลงานเพลงที่เมื่อ3สัปดาห์ก่อนเนี่ยเขาเข้ามาเป็น new entry นะครับผมสัปดาห์ที่ผ่านมาเขาอยู่ในอันดับที่4ครับคุณผู้ฟังสัปดาห์นี้ขึ้นมาเป็นรองแชมป์อีก1เพลงที่ขอนเข้ามาเยอะมากๆในช่วง EFM new release ของเรานะครับผลงานเพลงใหม่จากน้อง PP กริดครับคุณผู้ฟังนี่คือเพลงที่มีชื่อว่าเก่งไม่พอครับแล้วเดี๋ยวเรามารอฟัง Champ of the Week และ Champ of the Month ประจำเดือนมิถุนายนกันอีกทีนึงครับ Number 3

0: และนี่คือผลงานเพลงจากน้องพีพีกริดครับผมครองอันดับที่2ของเราไปในสัปดาห์นี้ครับคุณผู้ฟังกับเก่งไม่พอครับตอนนี้เราเดินทางมาถึงอันดับ1กันแล้วครับผมคุณผู้ฟังแต่ก่อนจะไปฟังอันดับ1กันครับผมพิมพ์ขออนุญาตฝากไว้อีกครั้งนึงครับสำหรับบ้านไหนที่มีแมวนะครับผมฝากไว้ด้วยกับอาหารแมวมีโอดีไลท์อร่อยเนื้อแน่นชุ่มฉ่ำเต็มคำบิลกิ้นเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอดีไลท์ครับฝากไว้อีกครั้งนึงคุณผู้ฟังและแน่นอนครับผมอย่างที่บอกไปว่าเบรกนี้เนี่ยเราไม่ได้จะประกาศแค่ Champ of the Week ครับเราไม่ได้จะประกาศแค่อันดับ1เท่านั้นแต่เรายังมี Champ of the Month ประจำเดือนมิถุนายนด้วยอย่างที่บอกไปคุณผู้ฟังว่าเบียดกันมาคู่ขี้สูสีกันมาระหว่าง2เพลงนะครับกับใจเรายังตรงกันอยู่ใหม่ครับผมและฤดูใหม่จากน้องนุ๊กนิวนะครับใจเรายังตรงกันอยู่ใหม่เนี่ยในเดือนมิถุนายนครับผมได้แชมป์มาทั้งหมด3ครั้งนะครับสืบเนื่องมาจากเดือนก่อนหน้านั้นนะครับผมส่วนน้องนุ่นนิวเช่นเดียวกันครับผม3ครั้งเพราะฉะนั้นสำหรับแชมป์ออฟเดอะมันประจำเดือนมิถุนายนของเราครับผมก่อนไปฟังกันประกาศแชมป์ออฟเดอะวีคก่อนดีกว่าและแชมป์ออฟเดอะวีคของเราครับผมหรือว่าอันดับ1ของเราในสัปดาห์นี้ขอแสดงความยินดีกับใจเรายังตรงกันอยู่ไหมครับคุณผู้ฟังและแน่นอนครับผมนั่นทำให้แชมป์ออฟเดอะมันประจำเดือนมิถุนายนของเราครับเดี๋ยวไปรอฟังกันต่อเลยกับผลงานเพลงนี้จากพี่แบงค์ปรีติครับคุณผู้ฟังกับใจเรายังตรงกันอยู่ไหมเดี๋ยวขออนุญาตทิ้งท้ายชั่วโมงไปด้วย1ผลงานเพลงแชมป์นี้เลยนะครับแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้กลับมาเจอกันใหม่ได้ที่ FM New Release ครับคุณผู้ฟัง 3:00 ถึง 5:00 เย็นครับแต่ว่าวันพรุ่งนี้เนี่ยจะเป็นพี่เคเบิลนะครับผมแล้วเดี๋ยวกลับมาเจอกับพิมพ์ได้ในช่วงวันจันทร์นะครับ FM Morning Mood 6:00 ถึง 8:00 ครับแสดงความยินดีอีก1ครั้งให้กับพี่แบงค์ปรีติกับใจเรายังตรงกันอยู่ไหมทิ้งท้ายกันไปด้วย Champ of the Week อันดับที่1และ Champ of the Month ประจำเดือนมิถุนายนกับเพลงนี้
1: Champ of the week.
2: Number one.
1: EFM playlist of the week.
3: Champ of the month. ประจำเดือนมิถุนายน

0: EFM Playlist of the Week
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวมีโอดีไลท์อร่อยเนื้อแน่นชุ่มชามเต็มคำบิวกินเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอดีไลท
2: ์ EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
3: 3 2 1นี่ไม่ใช่จรวดไฟดวงจันทร์แต่คือความอร่อยที่จะพาคุณเหาะทะลุจักรวาลน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายจัดเต็มความอร่อยเหาะทั่วไทยจะจิ้มจ้วงกับอะไรก็จัดจ้านกินที่ไหนกับเมนูอะไรก็ฟินไปอีกขั้นกับพริกจัดหนักกระเทียมจัดเต็มอร่อยเหาะน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นขายดีอันดับหนึ่งในไทยสำรวจโดย Nielsen IQ ระหว่าง1สิงหาคม2566ถึง31กรกฎาคม2567
4: อยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรงต้องมีโอทำจากเนื้อปลาแท้ชุ่มชำและชิ้นโตๆ
5: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยมีโอดีไลท์มีแมวต้องมีโอ
6: เปิดแอป A-Time ฟังฟินต่อบลูทูธกับเครื่องเสียงรถยนต์อีกหนึ่งทางเลือกที่ชัดใสทั่วไทย
4: อยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรงต้องมีโอทำจากเนื้อปลาแท้ชุ่มชำและชิ้นโตๆ
5: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยมีโอดีไลท์มีแมวต้องมีโอ
2: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM News
7: สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินโนสปูนอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือ
2: EFM NewsEFM News EFM News EFM News EFM News EFM NewsEFM News
8: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
9: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง17นาฬิกากับดังใจชยานุกูลค่ะมีสรุปประเด็นข่าวที่น่าสนใจตลอดวันนี้สักครู่กลับมาติดตามค่ะ
10: เปลี่ยนยางที่ B-Quick
11: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
10: เปลี่ยนน้ำมันเครื่องที่ B-Quick
11: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
10: เปลี่ยนแบตที่ B-Quick
11: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
10: เปลี่ยนช็อคอัพผ้าเบรกใบปัดน้ำฝนที่ B-Quick
11: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
10: B-Quick ครบทุกบริการเรื่องรถจะสินค้าหรือบริการไหนก็
11: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
10: ถึง31กรกฎาคมนี้สอบถามโทร1153
12: เติมที่เพื่อรถ300เพื่อคุณ
13: เสียวฟันน่ะ
14: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า
15: เสียวฟัน

0: จริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
1: เซนโซได
0: เปลี่ยนเลย
2: รวยรวยรวย
3: ได้ทั้งออมได้ทั้งลุ้นออมสินฉลอง113ปีแจกจริงแจกแล้วแจกอีกลุ้นครั้งสุดท้ายแบบเบิ่มๆแจกรางวัลรางวัลละ10ล้านบาทแจกรวม70ล้านบาทอย่าช้าซื้อสลากออมสินพิเศษ1ปีและ2ปีทั้งแบบใบสลากและดิจิทัลซื้อเลยที่แอปไมโมหรือธนาคารออมสินทุกสาขาวันนี้ถึง15กรกฎาคม69ย้ำครั้งสุดท้าย70ล้านบาทอย่าพลาดโอกาสเป็นเศรษฐีเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
2: รวย
4: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
5: กรมอุตุนิยมวิทยาคาดพายุโซนร้อนไมซักเคลื่อนขึ้นฝั่งเมืองหนานหลิงประเทศจีนตอนใต้ช่วงวันที่4ถึง5กรกฎาคม2569ส่งอิทธิพลทำให้ทุกภาคของประเทศไทยมีฝนเพิ่มมากขึ้นถึงวันที่6กรกฎาคมส่วนกทม.ปริมณฑลมีฝนตกร้อยละ70ของพื้นที่ปภ.แจ้งเตือน55จังหวัดเฝ้าระวังน้ำป่าไหลหลากน้ำท่วมฉับพลันดินโคลนถล่มล่าสุดส่งเรือ30ลำเข้าช่วยเหลือพร้อมเตือนระวังดินถล่ม2อำเภอบ่อไร่และเขาสมิงหนักส่วน4จังหวัดภาคใต้เฝ้าระวังคลื่นลมแรงช่วงวันที่4ถึง6กรกฎาคมนี้พายุไมซักพ่นพิษถล่มตราดน้ำป่าหลากซัดหลายพื้นที่ด้านฝนตกหนักที่ชลบุรีทำกำแพงหมู่บ้านแห่งหนึ่งริมถนนสายหนองก้างปลาในพื้นที่ตำบลบ่อวินพังถล่มส่งผลให้มวลน้ำและกองขยะวัสดุรีไซเคิลภายในโรงงานที่อยู่ติดกันไหลทะลักเข้ามาเกลื่อนหมู่บ้านชาวบ้านวอนอบต.บ่อวินเร่งช่วยแก้ปัญหาด่วนตำรวจปราบปรามยาเสพติดเตรียมยกระดับคดีแอร์ขนยาเป็นอาชญากรรมข้ามชาติตั้งคณะทำงานล่าทั้งเครือข่ายเจ้าหน้าที่ตำรวจจับกุมชายฮูดน้ำเงินผู้ถือกล่องพัสดุซุกซ่อนยาส่งให้แอร์มีนาจนมุมที่พิษณุโลกขณะเตรียมหนีออกนอกประเทศสารภาพทำมาหลายครั้ง DSI นำตัว2ผัวเมียขนพัสดุเฮโรอีนฝากขังยังให้การปฏิเสธโยงเครือข่ายลอบขนยาคดีแอร์สาวสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยออกกฎใหม่ประกาศห้ามลูกเรือรับฝากหรือรับหิ้วของคนอื่นสายการบินต้องคุมเข้มตรวจสัมภาระฝ่าฝืนเสี่ยงถูกลงโทษถึงขั้นเพิกถอนใบอนุญาตเอกนิติยันพรก.กู้เงิน 400,000 ล้านจำเป็นรับงบ70ไม่พอแล้วรับมือวิกฤตยันจะใช้ทุกเครื่องมือเดินหน้าลงทุนพร้อมขอทบทวนสิทธิ์บัตรคนจนหลังพบข้อมูลค้าง5ปีไม่ได้สำรวจย้ำดูคนเดือดร้อนไม่สนยอดตัวเลขรัฐบาลพร้อมเคียงข้างเกษตรกรไทยสั่งโรงรับจำนำของรัฐทั่วประเทศฟรีดอกเบี้ย1เดือนเต็มไม่จำกัดวงเงินตลอดเดือนกรกฎาคมนี้หวังลดภาระค่าครองชีพในช่วงฤดูการเพาะปลูกกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าแจ้งกรณีบุคคลอ้างเป็นแกนนำ BRN ยื่นเงื่อนไขวางอาวุธชี้ยังไร้การยืนยันตนย้ำรัฐมีกลไกเจรจาตามกฎหมายรวบทันควันคาสนามบินจับทัวร์เถื่อนลอยแพผู้แสวงบุญประกอบพิธีอุมเราะห์ประเทศซาอุดิอาระเบียผู้เสียหาย150คนมูลค่าความเสียหายกว่า4ล้านบาทตำรวจสอบสวนกลางปิดเกมมือปืนหึงโหดจับกุมนายสวัยอายุ65ปีผู้ต้องหายิงภรรยาเสียชีวิตก่อนเปลี่ยนชื่อสกุลหนีคดีนานเกือบ20ปีโดยจับกุมได้ที่ภูเก็ตสาธารณสุขแพร่เตือนระวังโรคไข้หมูดิบเผยผู้ป่วยพุ่ง40รายเสียชีวิตแล้ว5รายเร่งรณรงค์งดกินหมูดิบลดเสี่ยงโรคร้ายร่าง3ลูกเรือมยุนารีกลับถึงมาตุภูมิหลังประสบเหตุขณะผ่านช่องแคบฮอมุดทางการอินโดนีเซียประกาศชื่อชาวต่างชาติ2คนที่ถูกระบุว่าเป็นผู้หลบหนีหลังจากการทลายเครือข่ายลักลอบขนกัญชาข้ามชาติที่เจ้าหน้าที่ระบุว่าเป็นหนึ่งในคดีลักลอบขนกัญชาข้ามชาติที่มีขนาดใหญ่ที่สุดของประเทศโดยยึดกัญชาคุณภาพสูงได้ 3.37 ตันซึ่งคาดว่ามีเป้าหมายเพื่อผลิตน้ำยาสำหรับบุหรี่ไฟฟ้า
6: ลดใช้ถุงพลาสติกเพียงคนละใบช่วยโลกสะอาดได้ทันตาด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะและพบกับเราได้ในข่าวต้นชั่วโมงทุกสถานีวิทยุในเครือกองทัพบก
5: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 21:00 นดังใจชยานุกูลศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
7: สถิตในใจไทยนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นข้าพระพุทธเจ้าคณะเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุททบ FM 94 MHz
8: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: EFM News
1: สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินนอสปูนป้อนง่ายไม่เลอะมืออร่อยอูมามิแมวฟินกินง่ายต้องกินนอสปูน
2: อย่ารอให้ใครมาให้กำลังใจจงเป็นกำลังใจให้ตัวเอง
3: Inspiration
1: สนับสนุนโดยโยเกิร์ตดัชชี่โปรไบโอติกเพื่อนสีที่รู้ไส้คุณอร่อยเหมือนเดิมกินทุกวันช่วยปรับสมดุลลำไส
3: ้ EFM Playlist Non-Stop

0: EFM Playlist Non-Stop
1: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

สวัสดีครับผมกันนภัทรครับและนี่คือกอล์ฟกอล์ฟมันฝรั่งแผ่นหนาชิ้นโตกัดเต็มคำกรอบแน่นเคี้ยวมันกว่า

0: กอล์ฟกรอบกรอบกว่ามันกว่า
1: อาหารแมวและสุนัขคานิว่าหาซื้อได้แล้วที่ร้านเพชรช็อปทั่วประเทศหรือทาง Shopee และ Lazada
2: อยากกินมะยงชิดต้องหน้าร้อนอยากกินมังคุดต้องหน้าฝนอยากกินส้มเขียวหวานก็ต้องหน้าหนาวแต่มีอยู่หน้าหนึ่งที่อยากกินอะไรก็ได้กินหน้าไหนรู้ไหมครับก็หน้าบ้านคุณไงครับ EMS ส่งด่วนผลไม้พร้อมส่งถึงหน้าบ้านคุณทุกวันมีกล่องและตะกร้าที่ออกแบบให้เหมาะกับผลไม้แต่ละประเภทจะใกล้จะไกลก็ส่งความสดอร่อยถึงหน้าบ้านได้ตลอดทั้งปีไปรษณีย์ไทยส่งทุกความสัมพันธ์สู่ทุกความสำเร็จ
3: อยากให้อ้อนทุกเช้าแบบนี้เป็นนานๆโปรดเลือกอาหารแมวเนโก Holistic and Grain Free ผลิตจากเนื้อสัตว์แท้พร้อมสารอาหารครบถ้วนมีซินไบโอติกปรับสมดุลลำไส้เพื่อสุขภาพดีที่ยาวนานอาหารแมวเนโก Holistic and Grain Free

0: ชี
1: นี่นี่แมวกินอาหารดีสุขภาพก็ดีตามเจมินายเลือกอาหารแมวเนโกะทำจากทูน่าแท้ไม่เติมเกลือมีพรีไบโอติกปรับสมดุลลำไส้พร้อมวิตามินและแร่ธาตุเหมาะกับแมวทุกช่วงวัยให้เขาขนสวยสุขภาพดีอร่อยถูกใจแมวต้องเนโกะ
2: สวัสดีวันเสาร์นอนหลับให้เต็มอิ่มแล้วอย่าลืมดูแลตัวเองโดยการดื่มน้ำให้เพียงพอออกกำลังกายแล้วทานอาหารดีๆในวันหยุดนะครับ
3: ร่วมสร้างสรรค์วันดีๆโดยอาหารแมวมีโอดีไลท์อร่อยเนื้อแน่นชุ่มฉ่ำเต็มคำบิวกินเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอดีไลท
4: ์ EFM Playlist Non-Stop

0: EFM Playlist Non-Stop
1: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

0: อร่อยและดีแบบนี้ Proxy หัวใจสมาร์ทฮาร์ท
1: คชาพาพาไปมูดีโดพาไปรวยปี2มูดีมีแต่ได้แจกอรังแจกปังๆลุ้นรวย2ต่อแจกทองคำรวมมูลค่า2ล้านบาทลุ้นรวยต่อที่1แจกสร้อยคอทองคำมูลค่า 50,000 บาทลุ้นรวยต่อที่2แจกรางวัลใหญ่ทองคำแท่งมูลค่า 100,000 บาทง่ายๆเพียงแค่มูแกะส่งมูด้วยน้ำผลไม้ดีโดหรือดีโดโยเกิร์ตขนาดใดก็ได้แกะฉลากเขียนชื่อที่อยู่เบอร์โทรศัพท์ส่งมาที่ตู้ปน22ปนฝดอนเมือง10211มูลุ้นทองได้แล้ววันนี้ถึง15มกราคม2570ยิ่งส่งเยอะยิ่งมีสิทธิ์รวย

0: อร่อยและดีแบบนี้ Proxy หัวใจสมาร์ทฮาร์ท
1: ฟังเพลย์ลิสต์เพลงเพราะต้อนรับเช้าวันจันทร์และวันศุกร
2: ์ EFM Morning Mood Music Start Your Day
1: 6โมงถึง8โมงเช้ากับ DJ พีมที่นี่ EFM 94ท็อปอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนวเริ่มวันใหม่ไปพร้อมกันกับอาหารแมวกินเนาะเรียวมีทฟรีสไดร์อร่อยพอดีคำกับมินิคิวฟรีสไดร์จากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหาร Mazda Mid Year Surprise ออกรถใหม่ฟรีบัตรน้ำมันสูงสุด 30,000 บาทถึง31กรกฎาคมนี้และเชียร์บอลให้มันเฮลั่นรับโชคทุกที่ทุกเวลาเชียร์ทีมแชมป์ลุ้นโชคใหญ่ร่วมกว่า12ล้านบาทกับไปรษณีย์ไทย
3: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM News
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะ Real Meat Fish Die รสชาติใหม่ที่เหมียวหลง
3: EFM News EFM NewsEFM News EFM News EFM News EFM News EFM NewsEFM News EFM News EFM News EFM News EFM News

คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: พระกรุณาธิคุณจารึกในใจไทยตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท GMM Media จำกัดมหาชน
1: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
2: EFM Play

ังไม่ต้องกลัวฉันไม่ได้ทำไรไม่ดีลองเชื่อใจบ้างแต่เธอคนอื่นและฉันยังไม่มีอาจเลิกไปมองบางทีแต่มีแค่เธอคนนี้

0: EFM Playlist Non-Stop
1: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
2: อยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรงต้องมีออกทำจากเนื้อปลาแท้ชุ่มฉ่ำและชิ้นโตๆ
3: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยมีโอดีไลท์มีแมวต้องมีโอ
4: เปิดแอป A-Time ฟังฟินต่อบลูทูธกับเครื่องเสียงรถยนต์อีกหนึ่งทางเลือกที่ชัดใสทั่วไทย
2: อยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรงต้องมีโอทำจากเนื้อปลาแท้ชุ่มฉ่ำและชิ้นโตๆ
3: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยมีโอดีไลท์มีแมวต้องมีโ
4: อ A-Time Showbizเตรียมสะกดทุกโสดสัมผัสกับคอนเสิร์ตรวมเมนคนโปรดในโหมดหูเคลือบทองRookie Divos Concert พบกับ7เมนโวคอลรุ่นใหม่แห่งวงการทีป๊อปว.วรรณรัตน์ต้าอู่พิทยาเก่งหฤทธิ์แจ็คกี้จักรินนุนิวชวรินมาร์คคริสและคอปเปอร์จากวงบัสวันเสาร์ที่26กันยายนที่ Bytech Live ขายบัตรแล้ววันนี้ทางไทยทิเก็ตเมเจอร
5: ์กินน้องสปูนสปูนขนมแมวเลียสปูนสปูนกินน้องสปูนสปูนป้อนง่ายกินแล้วฟินอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือต้องกินโนสปูน
6: กินโนสปูน
4: เปิดแอป A-Time ฟังฟินต่อบลูทูธกับเครื่องเสียงรถยนต์อีกหนึ่งทางเลือกที่ชัดใสทั่วไทย
5: กินโนสปูนสปูนขนมแมวเลียสปูนสปูนกินโนสปูนสปูนป้อนง่ายกินแล้วฟินต้องแบบขนมแมวเลียอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือต้องกินโนสปูน
6: กินโนส

0: FM New Release
1: อัปเดตเพลงใหม่ทุกแนวเพลงที่คัดสรรมาให้คุณโดยเฉพาะกับ EFM New Release ฟังเพลินไม่สะดุดทุกวันอาทิตย์บ่าย 3 ถึง 5 โมงเย็นกับ DJ พิมที่ EFM 94เปิดวันไปเลยจ้า
2: EFM 94ทอล์กอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
3: EFM Playlist Non-Stop

0: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
1: มึงว่าถ้ายังเจอกันอยู่แบบเนี้ยเราเมื่อไหร่จะลืมได้วะ

0: EFM Playlist Non-Stop
1: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว มองหางานที่ใช่อยู่หรือเปล่า Jobs DB รวมงานที่ใช่ตั้งแต่จบใหม่ถึงรุ่นใหญ่มากประสบการณ์มีครบจบทุกสายงานในที่เดียว
2: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB

0: ออกจากบ้านก็มีค่านั่นค่าโน่นค่านี
1: ่แต่ออกรถใหม่กับ Mazda ค่าน้ำมันฟรีกับ Mazda Mid-Year Surprise ข้อเสนอใหญ่ขับฟรีมีเซอร์ไพรส์เซอร์ไพรส์ที่1ฟรีบัตรน้ำมันสูงสุด 30,000 บาทเซอร์ไพรส์ที่2ส่วนลดสูงสุด 240,000 บาทเซอร์ไพรส์ที่3ฟรีกระเป๋าเดินทาง Mazda Limited Editionเซอร์ไพรส์ได้อีกครอบครัว Mazda รับส่วนลดเพิ่มสูงสุด 20,000 บาท Mazda Mid-Year Surprise ถึง31 กรกฎาคมนี้สอบถามรายละเอียดได้ที่โชว์รูม Mazda

0: บายนี้แมวฟินต้องกินนมนะ
1: ถึงเวลาออกจากเซฟโซนไปเจองานดอนๆที่เซฟใจหางานที่ใช่จากบริษัทตัวท็อปต้องที่ JobsDB
2: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ JobsDB
3: ทันทุกกระแสแฉทุกข่าวกับแฉข่าวเช้า8โมงถึง10โมงเช้าวันจันทร์อังคาร
4: พบแก๊งหอยกระป๋องอ๋องบุ๊กด้า
5: พออยหอยกอปอกระป๋องหอยกระป๋องหอยกระป๋อง
3: วันพุธ
4: แฉข่าวเช้า First Class กับ DJ PK DJ Dada DJ มะตูม
5: แฉข่าวเช้า First Class
3: วันพฤหัสและวันศุกร์
4: พบกับชาวพุทธตุ๊ดตู
6: มแฉข่าวเช้า
7: ชาวพุทธกับตุ๊ดตู
8: สนับสนุนโดยเจ็บคอเมื่อไหร่ใช้โปรโพลิส plus x herb สเปรย์บรรเทาอาการเจ็บคอระคายคอเจ็บคอเมื่อไหร่ใช้โปรโพลิส
9: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
10: EFM playlist non stop
11: จงโฟกัสที่เส้นทางไม่ใช่แค่ปลายทาง

ฉันคิดผิดไปรอยตามอารมณ์ไปทุกอย่างผิดไหมที่ทำตามใจตัวเองที่ขอให้เธอเป็นคนสำคัญผิด

0: EFM Playlist Nonstop
1: EFM News
2: สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินน้อสปูนอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือ
1: EFM News EFM
3: ต่อจากนี้ไปเป็นรายการเคาะข่าวค่ำ
4: ร่วมข่าวเด่น
5: เป็นข่าวดัง
6: สารพันเรื่องราว
5: ใน
4: เคาะข่าวค่ำ
7: สวัสดีครับต้อนรับคุณฟังทุกท่านนะครับเข้าสู่เคาะข่าวค่ำประจำวันเสาร์ที่4กรกฎาคม2569คุณผู้ฟังอยู่กับผมแจ็คสุภนันท์ฤทธิ์มนตรีนะครับเช่นเคยนะครับสามารถติดตามรับฟังเคาะข่าวค่ำกันได้ทุกวันไม่เว้นวันหยุด 19:30 น.ถึง 20:00 น.ผ่านทางสถานีวิทยุในเครือกองทัพบกเครือข่ายทั่วประเทศแล้วก็ไลฟ์กันสดๆที่เพจของสถานีข่าวสนามเป้าแล้วก็หลังจบรายการก็สามารถรับฟังย้อนหลังกันบนพอดแคสต์ที่ News เคาะข่าวค่ำกันได้นะฮะสำหรับประเด็นวันนี้ครับต้องติดตามกันเรื่องของการปราบปรามยาเสพติดกันหน่อยนะฮะโอ้โหต้องบอกว่าข่าวคราวในต่างประเทศเนี่ยมีการจับกุมยาเสพติดในต่างประเทศที่ปรากฏว่าต้นทางของยาเหล่านั้นเนี่ยมาจากไทยเนี่ยโอ้โหเป็นข่าวเป็นข่าวกันโอ้โหไม่หยุดไม่หย่อนกันเลยทีเดียวนะฮะส่วนคดีแอร์โฮสเตสขนเฮโรอีนตำรวจปส.ยกระดับเรื่องนี้เชื่อมโยงกับองค์กรอาชญากรรมข้ามชาตินะฮะแล้วก็ได้ตามไปรวบตัวชายที่เราเห็นจากภาพกล้องวงจรปิดที่สวมฮูดสีน้ำเงินนะฮะที่เป็นคนส่งพัสดุที่มียาเสพติดเนี่ยให้กับแอร์ตอนนี้ก็รวบตัวได้แล้วก็เร่งขยายผลต่อนะฮะอีกหนึ่งประเด็นร้อนเรื่องของการทุจริตการสอบราชการนะฮะเรื่องเดิมเนี่ยก็ยังไม่จบเรื่องใหม่มาอีกแล้วครับรองผบตร.ลงพื้นที่สุราษฎร์ธานีเปิดปฏิบัติการร่วมกับกรมการปกครองรวบอดีตปลัดอำเภอดอนสักทุจริตจัดทำบัตรบุคคลที่ไม่มีสถานะทางทะเบียนพบรายชื่อต้องสงสัย240รายเนี่ยและยังมีอีกหลากหลายประเด็นให้ติดตามกันช่วงนี้พักกันก่อนครู่เดียวนะครับ
8: เมื่อเกิดอาการกรดไหลย้อนเบลสิทธิ์เกิดนะครับจากไบโอฟาร์ม
9: เขาเริ่มใช้พลังงานสะอาดเริ่มปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการลดคาร์บอนฟุตปรินท์ในองค์กรกันหมดแล้วบริษัทเราจะเริ่มบ้างดีไหมนะแล้วเริ่มตรงไหนดีอะ
10: Do it now เริ่มที่ใช้คาร์บอนฟอร์มจาก PEA ช่วยคำนวณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกให้บริษัทก้าวสู่เป้าหมายความยั่งยืนแบบมืออาชีพ
11: จัดการคาร์บอนแม่นยำให้องค์กรทันยุคปัจจุบัน Do it now Green Power by PEA
12: ปวดหลังอย่าคิดว่าแค่เมื่อยถ้าปวดหลังร้าวลงขาหรือมีอาการชาอย่าวางใจเพราะอาจเป็นสัญญาณของหมอนรองกระดูกทับเส้นประสาทปัจจุบันมีทั้งการรักษาแบบไม่ผ่าตัดและการส่องกล้องรักษาที่ศูนย์โรคปวดหลังโรงพยาบาลรามคำแหงพร้อมดูแลทุกการเคลื่อนไหวให้คุณใช้ชีวิตได้มั่นใจโรงพยาบาลรามคำแหงโทร1512
13: ผมแห้งผมเสียผมแตกปลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยครีมไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีมกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซองหาซื้อได้ที่ร้านค้าชั้นนำทั่วประเทศ
14: เทพไทยหรอปากสะอาด
15: แม่เทพไทยปากสะอาด
14: เทพไทยปากสะอาด
16: พี่ชายเทพไทยใช้แล้วปากสะอาดจริงๆเลยอ่ะ
15: เทพไทยปากสะอาดจริงๆ
17: สิบปากว่าก็ไม่เท่าปากคุณได้ลองเองยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดเพราะมีสมุนไพรหลากหลายชนิดช่วยดูแลสุขภาพทั้งช่องปากดีต่อเหงือกและฟันลดคราบหินปูนชากาแฟบุหรี่ลดกลิ่นปาก
18: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
13: Green Bio มีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้อง Green Bio เท่านั้น
7: กลับมาเคาะข่าวกันต่อนะฮะมาเริ่มประเด็นกันด้วยเรื่องของยาเสพติดกันหน่อยครับปรากฏว่ามีการพบยาเสพติดที่ถูกลักลอบลำเลียงผ่านประเทศไทยเนี่ยแม้ว่าผู้หลักผู้ใหญ่ในบ้านเราเนี่ย ออกมาประสานเสียงพูดตรงกันว่าบ้านเราเนี่ยไม่ใช่แหล่งส่งออกแต่ข้อเท็จจริงอย่างนึงที่ต้องยอมรับครับว่าข่าวที่ออกมาเนี่ยนะฮะโดยเฉพาะประเด็นที่ถูกจับกุมในต่างประเทศเนี่ยต้นทางของยาเสพติดที่เป็นข่าวเป็นคราวมาจากบ้านเราทั้งสิ้นฮะเพราะนั้นเราคงปฏิเสธหรือว่าหนีปัญหานี้ไม่ได้นอกจากจะหยิบมันขึ้นมาแล้วคุยกันว่าจะแก้กันอย่างไรแบบจริงจังจังนะฮะอย่างเมื่อวานเนี่ยนะก็มีข่าวออกมาทั้งอินโดนีเซียฮ่องกงเนี่ยมีการลักลอบส่งช่อกัญชานะฮะซึ่งต้นทางเนี่ยมาจากประเทศไทยไปถึง2ประเทศที่ว่าเนี่ยเป็นจำนวนมากนอกจากนี้ในฝั่งของยุโรปมีโปแลนด์เยอรมนีไปทลายเครือข่ายลักลอบขนยาเสพติดก็ไปยึดกัญชาได้อีกเนี่ยเป็นตันนะฮะเกือบ 1.2 ตันส่งตรงมาจากประเทศไทยซุกซ่อนไปกับก้อนอิฐมูลค่าสูงถึง450ล้านบาทนะครับซึ่งเรื่องของกัญชาเนี่ยนายกก็บอกว่านะฮะกัญชาที่ไม่ใช่กัญชาทางการแพทย์นะฮะจริงๆแล้วไม่สามารถจะส่งออกนอกประเทศได้ไม่สามารถทำได้ค่ำเมื่อวานนี้ครับที่ทำเนียบรัฐบาลนายวรินทร์ชัยวิรุฬห์นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพูดถึงกรณีที่สำนักงานปราบปรามยาเสพติดแห่งชาติของอินโดนีเซียหรือว่า BNN ได้แถลงผลการจับกุมเครือข่ายลักลอบขนช่อดอกกัญชารายใหญ่ที่มีต้นทางมาจากประเทศไทยบอกว่าการสูบกัญชาที่ไม่ใช่ผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์ออกนอกประเทศไม่สามารถทำได้อยู่แล้วและถ้ายาเสพติดเข้าประเทศไหนก็ต้องถูกยึดถูกดำเนินคดีใครทำก็ต้องไปรับโทษในทางกฎหมายของประเทศนั้นๆอย่างอินโดนีเซียสิงคโปร์มาเลเซียนะฮะประเทศที่ว่ามาเหล่านี้เนี่ยมีโทษสูงฮะนำเข้ายาเสพติดเนี่ยรุนแรงอาจถึงขั้นประหารชีวิตได้ซึ่งมีการระบุในหนังสือรับรองเข้าประเทศไว้อย่างชัดเจนว่าผู้ที่มีการขนอาวุธผู้ที่มีการขนยาเสพติดเข้าไปเนี่ยมีข้อห้ามชัดเจนนะฮะไม่เกี่ยวว่าต้นทางว่าใครจะทำผิดกฎหมายในส่วนของไทยก็มีการป้องกันและจับกุมดำเนินคดีที่เกี่ยวข้องกับการค้ายาเสพติดอยู่แล้วเมื่อวานเนี่ยนายกได้ประชุมคณะกรรมการปปส.มีการเคาะ6มาตรการสกัดยาเสพติดจากไทยไปต่างประเทศพร้อมสั่งฟันวินัยร้ายแรงลูกเรือสายการบินที่รับหิ้วรับฝากส่งของเนี่ยจากที่เมื่อวานนี้นายกไปเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดโดยมีพลตรวจโทรุฑพลนวรัตน์รัฐมนตรียุติธรรมแล้วก็มีหลายนะฮะหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมนายกพูดในที่ประชุมครับว่าตัวเองเนี่ยมุ่งมั่นและก็สนับสนุนการทำงานในทุกมิติในการขับเคลื่อนให้เกิดการแก้ปัญหายาเสพติดให้มันเห็นผลในฐานะเป็นวาระแห่งชาติขีดเส้นใต้ว่าอย่างแท้จริงซึ่งประเด็นท้าทายเร่งด่วนที่ถูกยกขึ้นมาพิจารณาในการประชุมครั้งนี้ก็คือกรณีที่ออสเตรเลียเนี่ยมีการรายงานพบว่าในช่วงครึ่งปีแรกเนี่ยมีคนเดินทางออกจากประเทศไทยถูกจับกุมแล้วก็ถูกจับในข้อหาลักลอบนำเข้ายาเสพติดไปออสเตรเลียแล้วอย่างน้อย6รายนอกจากจะเป็นการกระทำที่ผิดกฎหมายแล้วยังส่งผลเชิงลบสร้างความเสียหายต่อภาพลักษณ์ของไทยในสายตาประชาคมโลกอย่างรุนแรงก็ต้องร่วมกับพิจารณาเรื่องนี้อย่างเร่งด่วนนะครับแล้วก็กำหนดมาตรการเชิงรุกที่มันเข้มข้นเข้มงวดแล้วก็มีประสิทธิภาพที่ประชุมเนี่ยได้หารือแล้วก็กำหนดแนวทางการยกระดับมาตรการป้องกันและปราบปรามการลักลอบนำสิ่งผิดกฎหมายผ่านท่าอากาศยานหรือสนามบินเนี่ยนะฮะอย่างเช่นการจะเพิ่มประสิทธิภาพยกระดับการตรวจสัมภาระของผู้โดยสารนะฮะไปจนถึงสัมภาระขนส่งในขาออกผ่านการเอ็กซเรย์การใช้สุนัขเคนายดมกลิ่นนะฮะแล้วก็เพิ่มประสิทธิภาพการตรวจสัมภาระของลูกเรืออย่างเข้มงวดและจริงจังดำเนินการด้านวินัยอย่างร้ายแรงกับลูกเรือที่รับหิ้วรับฝากสิ่งของเนี่ยถ้าฝ่าฝืนเนี่ยจะเพิกถอนใบอนุญาตวิชาชีพด้วยนะครับนอกจากนี้จะมีการยกร่างคำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรีเพื่อจัดตั้งหน่วยข้อมูลผู้โดยสารยกระดับการแลกเปลี่ยนข้อมูลผู้โดยสารระหว่างประเทศนอกจากนี้นะฮะเพื่อเป็นการตอบรับนโยบายด้านความมั่นคงเร่งด่วนของนายกรัฐมนตรีที่ประชุมเนี่ยเห็นชอบในหลักการปฏิบัติการพิฆาตยาเสพติดขับเคลื่อนการแก้ปัญหายาเสพติดอย่างเป็นรูปธรรมครอบคลุม7ด้านนะครับไม่ว่าจะเป็นการยกระดับความร่วมมือกับต่างประเทศการเสริมความมั่นคงชายแดนการปราบปรามเครือข่ายค้ายาและเจ้าหน้าที่รัฐที่เกี่ยวข้องการลดผลกระทบต่อประชาชนการแก้ปัญหาผู้ป่วยจิตเวชจากยาเสพติดการดำเนินการนโยบาย1อำเภอ10บำบัดและ การสร้างสังคมปลอดภัยนะฮะหลังการประชุมที่ใช้เวลานานกว่า3ชั่วโมงนายกยังกำชับสั่งการให้ปปส.เนี่ยนำเสมอข้อมูลตามข้อเท็จจริงไม่ต้องทำนโยบายเอาใจใครไม่ต้องทำนโยบายเอาใจรัฐมนตรีผู้มีอำนาจหรือรัฐบาลแต่ให้ปปส.เนี่ยไปศึกษาว่าจริงๆแล้วตกลงเนี่ยนะฮะกัญชาเนี่ยมันมีข้อดีหรือข้อเสียอย่างไรให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างสาธารณสุขเนี่ยแม้ว่าจะไม่ใช่ผู้เสนอร่างกฎหมายโดยตรงเข้ามาร่วมศึกษานะฮะแต่ก็อย่างน้อยก็น่าจะเป็นหน่วยงานที่มีข้อมูลในเชิงทางการแพทย์แล้วให้ข้อมูลเรื่องนี้อย่างตรงไปตรงมานายกพูดแบบนี้นายกบอกว่าไม่ใช่ยุคนึงพอผมนะฮะเป็นรัฐมนตรีสาธารณสุขก็บอกว่ามันดีพอผมไม่ได้เป็นก็บอกว่ามันไม่ดีแล้วพอผมกลับมาเป็นใหม่ก็บอกว่ามันดีนะฮะแบบนี้ไม่เอาแล้วไม่ได้ข้อมูลนะฮะไม่ได้ประโยชน์อะไรเลยไม่ได้แฟกต์ไม่ได้ข้อเท็จจริงข้อมูลทางวิชาการที่จะเอามาเป็นข้อมูลประกอบการจัดทำนโยบายเนี่ยวันนี้ผมพูดในฐานะในที่ประชุมของปปส.ว่าผมเอามาดูเองเป็นประธานปปส.ซึ่งเป็นการประชุมครั้งแรกของนายกรัฐมนตรีที่ชื่ออนุทินนะฮะพูดชัดเจนว่านโยบายต้องเป็นอย่างไรวันนี้มาเป็นปปส.กัญชาดีหรือเปล่าถ้ามาบอกว่าดีอีกก็ต้องมาดูว่าทำไมตอนที่ท่านสมศักดิ์เทพสุทินที่เป็นอดีตรัฐมนตรีสาธารณสุขในยุคนึงเนี่ยจู่ๆก็บอกว่ามันไม่ดีนะฮะผมกลับเคลื่อนนโยบายต่างๆได้จากส่วนราชการที่ให้ข้อมูลภายใต้กฎหมายภายใต้รัฐธรรมนูญผมพูดกับปปส.แบบนี้ถ้าไม่ดีผมก็ต้องปิดแต่ต้องดูให้ครบในทุกมิตินะฮะก็แอบเลือดอยู่เหมือนกันนะฮะในส่วนของคดีแอร์โฮสเตสสาวไทยที่ขนเฮโรอีนล่าสุดนะความคืบหน้าการขยายผลในฝั่งของประเทศไทยตำรวจเนี่ยไปรวบตัวชายฮูดน้ำเงินที่ส่งพัสดุต้องสงสัยให้กับแอร์โฮสเตสที่คอนโดไปตามตัวได้ที่พิษณุโลกฮะคุมตัวค้นแหล่งกบดานอยู่ที่อยุธยาความคืบหน้าคดีแอร์การบินไทยขนเฮโรอีนเข้าออสเตรเลียซึ่งต่อมาปปส.เร่งแกะรอยล่าตัวชายปริศนาสวมเสื้อฮูดนั่งรถมาส่งกล่องพัสดุต้องสงสัยให้กับแอร์สาวที่คอนโดเมื่อวันที่22มิถุนายนที่ผ่านมาล่าสุดฮะวันนี้เจ้าที่สามารถติดตามจับกุมตัวชายปริศนาสวมเสื้อฮูดได้แล้วที่จังหวัดพิษณุโลกโดยมีชายอายุ59ปีซึ่งเนี่ยเป็นคนขับรถโตโยต้าชี้ยืนยันว่าเป็นคนใส่ฮูดสีน้ำเงินนำพัสดุไปส่งที่คอนโดย่านบางนาและช่วงบ่ายที่ผ่านมานี่เองเนี่ยพลตำรวจเอกสำราญนวลมารองผบ.ตร.พร้อมทีมเจ้าที่นำกำลังไปค้นอพาร์ตเมนต์แห่งหนึ่งที่อยุธยาซึ่งเป็นแหล่งกบดานแล้วก็ใช้แพ็คสิ่งของรวมถึงกระเป๋าผ้าที่ซุกซ่อนยาเสพติดของนายอุทัยซึ่งเป็นชายใส่ฮูดน้ำเงินที่เป็นคนถือกล่องพัสดุไปส่งให้กับน้องมีนาเนี่ยซึ่งเป็นแอร์โฮสเตสภายในห้องพักที่พบผ้าลายช้างที่ยังไม่ได้ถูกเย็บให้เป็นกระเป๋าอีกจำนวน8ผืนนะฮะมีเศษผ้าลายช้างลักษณะถูกตัดแต่งเป็นริ้วจำนวนมากเจ้าที่พิสูจน์หลักฐานได้เอาเศษผ้ามากองแล้วก็เขี่ยเพื่อนำผงสีขาวที่ติดอยู่ตามเศษผ้านะฮะทำการตรวจพิสูจน์แล้วก็ยังพบเงินสดเป็นแบงค์พันจำนวนมากซึ่งกองพิสูจน์หลักฐานจะตรวจสอบรายละเอียดเพิ่มเติมสุดท้ายฮะผงสีขาวที่ติดอยู่ตามเศษผ้าเนี่ยก็ออกผลการตรวจยืนยันชัดเจนแล้วนะครับว่าเป็นเฮโรอีนทำให้พลตำรวจเอกสำราญได้ซักถามกับนายอุทัยว่ากองเศษผ้าลายช้างที่บรรจุยาเสพติดเหล่านี้เนี่ยนะฮะใช่หรือไม่เนี่ยนายอุทัยก็พยักหน้าแล้วก็ตอบรับว่าหลังจากนี้จะส่งห้องแลบในการตรวจพิสูจน์โดยละเอียดต่อไปทั้งนี้ก็ยังไม่สามารถที่จะบอกปริมาณของเฮโรอีนที่พบได้นะฮะเมื่อพบว่าเป็นเฮโรอีนจริงเจ้าที่ก็ได้คุมตัวนายอุทัยไปยังห้องพักเพื่อตรวจค้นเพิ่มเติมนะฮะทางรองผบ.ตร.ระบุหลังตรวจค้นครับว่าผู้ต้องหารับสารภาพว่าทราบตั้งแต่ต้นว่าภายในกระเป๋าเนี่ยบรรจุเฮโรอีนรับของมาจากคนที่ปกปิดใบหน้าที่อำเภอเชียงคำก่อนนั่งรถทัวร์เข้ากรุงเทพเก็บไว้ที่ห้องพักแล้วไปส่งที่คอนโดย่านบางนาได้รับค่าจ้าง 60,000 บาทอ้างว่าทำมาแล้ว3ครั้งสำหรับผู้ว่าจ้างได้รับการติดต่อจากบุคคลชาวไทยผ่านกลุ่ม LINE โดยใช้ชื่อในลักษณะเป็นโค้ดชื่อว่ารินเจ้าที่จะเร่งตรวจสอบขยายผลการลำเลียงยาเสพติดแล้วก็ผู้ต้องหาระบุครับว่ารับกระเป๋าที่แพ็คมาเรียบร้อยก่อนนำมาใส่กล่องและจัดส่งเท่านั้นนอกจากนี้เจ้าที่ยังอยู่ระหว่างการตรวจสอบความเชื่อมโยงกับนายเป้หรือว่านายอติราชอายุ59ปีคนขับรถที่ใช้ส่งพัสดุรวมถึงบุคคลที่เกี่ยวข้องในขบวนการนี้ทั้งหมดส่วนกรณีที่มีข้อสงสัยครับว่าชายสวมฮูดสีน้ำเงินที่ปรากฏในภาพวงจรปิด เป็นบุคคลเดียวกันหรือไม่เนี่ยทางรองผบ.ตร.ยืนยันว่าเป็นบุคคลเดียวกันอย่างไรก็ตามตำรวจไทยก็พร้อมที่จะประสานและก็ส่งมอบพยานหลักฐานทั้งหมดหากทางการของออสเตรเลียนั้นร้องขอเพิ่มเติมสำหรับข้อกล่าวหาของผู้ต้องหารายนี้อยู่ระหว่างการพิจารณารายละเอียดตามพฤติการของคดีโดยคาดว่าจะมีหลายข้อหานะครับเนื่องจากว่าเกี่ยวข้องกับการครอบครองและลำเลียงยาเสพติดรวมถึงการกระทำความผิดอื่นที่ปรากฏจากพยานหลักฐานนะฮะช่วงนี้พักกันครู่หนึ่งฮะช่วงหน้ายังมีประเด็นให้ได้ตามต่อทั้งกรณีของแอร์โฮสเตสรวมถึงปปส.ฮะพักกันครู่เดียวครับ
8: เมื่อเกิดอาการกรดไหลย้อนเบลสิบเกิร์ดนะครับจากไบโอฟาร์ม
10: 5 6 7 8 up and up and up มีแต่ up แบบนี้ต้องข้าวกับแคชพร้อมใช้เพิ่มวงเงินให้สูงสุด 140% ทั้งรถยนต์และมอเตอร์ไซค์ปลดได้ยิ่งจ่ายยิ่งลดยิ่งจ่ายยิ่งเลยคุณปลดได้ยิ่งจ่ายดอกเบี้ยยิ่งลดและใกล้และ

0: 告白故事我多旅途损伤即是损即是损损
1: 小范啊
2: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่าเสียวฟัน

0: ้มจริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
1: เซนโซได
0: เปลี่ยนเลย
2: เมื่อกรดไหลย้อนเบลสิบเกิดยาบรรเทาอาการแสบร้อนกลางอกอาหารไม่ย่อยเนื่องจากกรดไหลย้อนและลดกรดในกระเพาะอาหารชนิดน้ำเบลสิบเกิดเบลสิบเกิดเป็นยาสามัญประจำบ้านโปรดอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยากรดไหลย้อนเบลสิบเกิด
3: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
4: ตัดกลับมาที่จังหวะนี้ถ้าเบียร์เข้าไปยิงโอ้กรุ๊ปเสือโต้โบรกเกอร์เซฟได้ครับเหตุฉุกเฉินบนท้องถนนสั้นอีกทีแต่กรุ๊ปเสือโต้โบรกเกอร์ก็ยังเซฟกรุ๊ปเสือโต้โบรกเกอร์เซฟให้หมดประกันรถเบียร์เซฟเซฟหลักร้อยผ่อนสบายรับบริการช่วยเหลือฉุกเฉินเซฟได้แบบกว้างขวาง
5: กรุ๊ปเสือโต้โบรกเกอร์ในนามของบมจ.ยุธยาแคปิตอลออโต้ลีสเป็นเพียงในหน้าผู้ชี้ช่องให้ทำประกันภัยเท่านั้นเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
4: ซื้อประกันรถเบียร์เซฟเซฟหลักร้อยได้ที่สายแอดกรุ๊ปเสือโต้โบรกเกอร์หรือสาขากรุ๊ปเสือโต้ใกล้บ้าน
6: เก็บไปธนาคาถามหานิยมผิวผ่องพิรมดูดอัญญมณีแดง
7: ทั้งใจแบงค์ให้หูเน่วิตซีมณีแดงวอเตอร์ครีมผิวแบงค์เฟิร์มใสและดูอ่อนเยาว์
2: เมื่อกรดไหลย้อนเบลสิบเกิดยาบรรเทาอาการแสบร้อนกลางอกอาหารไม่ย่อยเนื่องจากกรดไหลย้อนแต่ลดกรดในกระเพาะอาหารชนิดน้ำเบลสิบเกิดเบลสิบเกิดเป็นยาสามัญประจำบ้านโปรดอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยากรดไหลย้อนเบลสิบเกิด
3: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
8: กลับมาเคาะข่าวกันต่อนะฮะเบรกนี้ยังอยู่กันที่คดีของแอร์ฮอสเตสนะครับภายหลังที่สำนักงานปปส.ประชุมร่วมกับ DSI แล้วก็มีมติรับคดีเครือข่ายลักลอบขนส่งเฮโรอีนข้ามชาติเป็นคดีพิเศษเจ้าที่ปปส.ครับได้ส่งมอบตัวนายอาทิตย์แล้วก็นางทัศพรชาวสปป.ลาวผู้ต้องหา2คนให้กับทาง DSI ดำเนินการตามกฎหมายเมื่อช่วงดึกที่ผ่านมาโดยโฆษกกรมสอบสวนคดีพิเศษพันตุรตรีวรนันท์ศรีล้ำเปิดเผยนะครับว่าพนักงานสอบสวนเนี่ยเริ่มสอบปากคำผู้ต้องหาทันทีหลังรับตัวเนี่ยแล้วก็แล้วเสร็จไปตอนประมาณ2:00ซึ่งวันนี้เนี่ยก่อนที่จะควบคุมไปฝากขังที่ศาลอาญารัชดาตอน9:00เช้าผู้ต้องหาทั้ง2คนเนี่ยยังคงให้การรับสารภาพในส่วนของการกระทำที่พนักงานสอบสวนแจ้งข้อหาเนี่ยแต่ก็ปฏิเสธความเชื่อมโยงกับเครือข่ายลักลอบค้ายาเสพติดปฏิเสธฮะไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการลักลอบส่งเฮโรอีนในคดีที่เชื่อมโยงกับแอร์โฮสเตสสาวโดยพนักงานสอบสวนอยู่ระหว่างรวบรวมหลักฐานและขยายผลไปยังผู้ที่อยู่ข้องเพิ่มเติมนะครับด้านกองบัญชาการปราบปรามยาเสพติดนะฮะบช.ปส.ก็ยกระดับคดีแอร์โฮสเตสขนยาเป็นองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติตั้งคณะทำงานล่าเครือข่ายผู้บงการทั้งในและต่างประเทศพลตำรวจโทอาชญน์ไกรทองผู้บัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติดเปิดเผยครับว่าได้แต่งตั้งคณะทำงานสืบสวนสอบสวนคดีอย่างเป็นทางการหลังกรณีแอร์โฮสเตสของสายการบินชื่อดังถูกจับกุมพร้อมยาเสพติดที่ออสเตรเลียโดยมอบหมายให้รองผู้บัญชาการปศและผู้บังคับการที่เกี่ยวข้องร่วมกับตำรวจนครบาลแล้วก็ตำรวจสหพันธ์ออสเตรเลียหรือ AFP แล้วก็สำนักงานปปส.เนี่ยเร่งรวบรวมพยานหลักฐานเนี่ยทั้งการสอบปากคำพยานการตรวจสอบภาพวงจรปิดหลักนิติวิทยาศาสตร์ข้อมูลการติดต่อสื่อสารแชทไลน์อะไรต่างๆนะเพื่อที่จะเชื่อมโยงผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมจากแนวทางการสืบสวนพบว่าคดีเนี่ยมีความเชื่อมโยงกับเครือข่ายลักลอบค้ายาเสพติดระหว่างประเทศจึงเตรียมดำเนินคดีผู้ที่เกี่ยวข้องในข้อหามีส่วนร่วมในองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติตามพรบป้องกันและปราบปรามการมีส่วนร่วมในองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติโทษจำคุกตั้งแต่4ปีถึง15ปีโทษปรับก็มีนะฮะ 80,000 ถึง 300,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับและก็ยืนยันว่าบชปสเนี่ยจะเดินหน้าขยายผลอย่างเต็มที่เพื่อติดตามผู้สั่งการในทุนและเครือข่ายทั้งหมดมาดำเนินคดีตามกฎหมายอย่างเด็ดขาดขยับมาดูประเด็นทุจริตสอบท้องถิ่นกันหน่อยนะฮะยิ่งขุดยิ่งเจอฮะสอทอหรือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเปิดเผยผลสืบสวนทุจริตสอบท้องถิ่นพบผลคะแนนในไฟล์ภาพกระดาษคำตอบเนี่ยไม่ตรงกับผลคะแนนในไฟล์ประมวลผลการสอบภาคก่อและภาคขอก็ต้องสาวย้อนไปตรวจสอบคะแนนคนที่ได้รับบรรจุแล้วก็แต่งตั้งไปแล้วต่ำๆเนี่ย 15,000 คนนะฮะเขาบอกให้เวลา3วันนะฮะก็คือช่วง 4-6 กรกฎาคมนี้ด้านนายกเผยพบหลักฐานเพิ่มย้ำตรวจข้อสอบพนักงานท้องถิ่น 15,000 กว่าคนนี้นะฮะคนไหนมีปัญหาต่อให้บรรจุไปแล้วก็ยกเลิกทั้งหมดนะครับ กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับกระทรวงมหาดไทยออกเอกสารข่าวรายงานผลการสืบสวนข้อเท็จจริงจากกรณีที่ปปช.ร่วมกับทางตำรวจสอบสวนกลางจับกลุ่มการทุจริตการจัดสอบแข่งขันบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่นในปี68ซึ่งสถ.เนี่ยนะฮะได้ร่วมกับคณะการสืบสวนข้อเท็จจริงของกระทรวงมหาดไทยสุ่มตรวจข้อมูลผลคะแนนสอบในแฟลชไดร์อันนี้เนี่ยที่ไปตรวจสอบเนี่ยเป็นแฟลชไดร์ที่อยู่ในตู้เซฟในห้องของอธิบดีสถ.นะฮะไปได้แฟลชไดร์นี้มาเมื่อวันที่26มิถุนาพอเปิดแฟลชไดร์ดูปรากฏว่าผลคะแนนในไฟล์ภาพกระดาษคำตอบเนี่ยไม่ตรงกับผลคะแนนในไฟล์ประมวลผลการสอบภาคกอและขอที่ผู้รับจ้างเสนอให้กับคณะกรรมการในการประกาศรายชื่อตาม TOR นะฮะซึ่งประธานกรรมการสอบแข่งขันเนี่ยได้มอบหมายให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นร่วมกับภาคีเครือข่ายตรวจสอบยืนยันความถูกต้องของผลคะแนนนะฮะทั้งภาคกอทั้งภาคขอของผู้ที่สอบได้เนี่ยนะฮะแล้วก็ได้รับการบรรจุแต่งตั้งไปแล้ว 15,520 รายภายใน3วันภายหลังการตรวจสอบข้อเท็จจริงที่ถูกต้องเนี่ยสถ.จะดำเนินการให้เป็นไปตามประกาศมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการสอบแข่งขันถ้าพบว่ามีใครที่เป็นบุคคลในสังกัดของสถ.เกี่ยวข้องกับการทุจริตนะฮะจะดำเนินการทางวินัยทั้งแพ่งทั้งอาญากับผู้กระทำความผิดหรือคนที่เกี่ยวข้องโดยเร็วเพื่อสร้างความโปร่งใสและความเชื่อมั่นและป้องกันความเสียหายที่จะเกิดขึ้นต่อสาธารณชนและหน่วยงานภาครัฐต่อไปขณะที่นายกให้สัมภาษณ์กรณีเรียกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาติดตามผลสอบทุจริตข้าราชการท้องถิ่นว่ามีหลักฐานอะไรเพิ่มเติมหรือไม่เนี่ยก็แสดงว่าต้องมีสิ่งที่ทุจริตเราก็ย้ำไปว่ายังไม่ควรบรรจุส่วนที่บรรจุไปแล้วก็ต้องรอผลการสอบสวนเดี๋ยวจะเอากระดาษข้อสอบ 15,000 กว่าคนเนี่ยมาตรวจสอบคนไหนมีปัญหาก็ยกเลิกคนนั้นไปนอกจากการทุจริตสอบท้องถิ่นแล้วนะฮะยังอยู่ในแวดวงข้าราชการเนี่ยวันนี้ตำรวจและฝ่ายปกครองเนี่ยปปงปปทเขาจับมือเปิดปฏิบัติการปิดฉากแรงเงาจับกลุ่มเจ้าหน้าที่รัฐและต่างด้าว11คนทุจริตสวมสิทธิ์บุคคลที่ไม่มีสถานะทางทะเบียนบุคคลไร้สัญชาติพบรายชื่อผู้ต้องสงสัย240รายนะฮะตรวจพบแล้วว่ามีการทุจริตเนี่ย12คนหนึ่งในนั้นเป็นเครือข่ายค้ามนุษย์ข้ามแดนด้วยวันนี้ชุดปฏิบัติการพิเศษของกรมการปกครองร่วมกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติปปง ปปท.แถลงผลการจับกุมผู้ต้องหา11คนเป็นปลัดอำเภอเนี่ย1คนเป็นลูกจ้างสำนักทะเบียนอำเภออีก1เจ้าบ้านผู้รับรองอีก2บุคคลต่างด้าวที่ทุจริตสวมสิทธิ์อีก7ส่งให้กับพนักงานสอบสวนที่สภ.ดอนสักที่สุราษฎร์ธานีสอบสวนดำเนินคดีหลังพบหลักฐานนะฮะว่าอดีตปลัดอำเภอดอนสักและก็ลูกจ้างสำนักทะเบียนเนี่ยร่วมกันทำเอกสารเซ็ตเอกสารเท็จเพื่อที่จะสวมสิทธิ์ออกบัตรบุคคลที่ไม่มีสถานะทางทะเบียนให้กับชาวเมียนมากว่า240คนเนี่ยพบเจ้าบ้าน3คนเนี่ยที่ยินยอมเป็นผู้รับรองว่าคนเหล่านั้นเนี่ยอยู่ในบ้านของตัวเองแลกกับค่าดำเนินการรายละประมาณ 1,000 บาทข้อมูลจากการสืบสวนของเจ้าที่ยังพบว่าแรงงานต่างด้าว1คนจ่ายเงินประมาณ 50,000 นะครับเพื่อแลกกับการออกบัตรสำหรับในทางการสืบสวนขยายผลเจ้าที่ระบุว่าพุ่งเป้าไปที่กระบวนการนายหน้าและการกระทำความผิดในลักษณะเดียวกันในพื้นที่อื่นๆพร้อมประสานปปง.ตรวจเส้นเงินของบุคคลที่เกี่ยวข้องแล้วก็จะดำเนินการยึดทรัพย์ขณะที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีเองได้ตั้งคณะกรรมการตรวจสอบมีคำสั่งให้ออกจากราชการทันทีรวมถึงดำเนินการตรวจสอบรายการความเคลื่อนไหวออกคำสั่งระงับความเคลื่อนไหวทางทะเบียนตรวจสอบรายการความเคลื่อนไหวข้อเท็จจริงทั้ง240รายหากพบว่าเป็นการออกบัตรโดยทุจริตไม่ชอบเนี่ยจะดำเนินการยกเลิกเพิกถอนและจำหน่ายรายการทางทะเบียนทุกรายการขยับไปดูคดีเด็กเยาวชนอายุ 11-12 เนี่ยขับรถกระบะชนคณะสงฆ์ที่เดินทุรงริมทางกันหน่อยล่าสุดฮะวันนี้พลตรีไพโรจน์ไทยพุทธาผู้การมุกดาหารเปิดเผยนะครับว่าจากการตรวจสอบพบว่าเด็กผู้ขับรถคันเกิดเหตุเนี่ยได้ขึ้นทะเบียนเป็นผู้พิการประเภท7หรือว่าออทิสติกเนี่ยอยู่ในความดูแลของพม.มุกดาหารซึ่งขณะนี้เองนะครับเด็กเนี่ยถูกส่งตัวเข้ารับการตรวจประเมินอาการที่โรงพยาบาลศรีมหาโพธิ์ที่จังหวัดอุบลราชธานีซึ่งเป็นโรงพยาบาลในสังกัดข ของกรมสุขภาพจิตกระทรวงสาธารณสุขเนื่องจากผู้ก่อเหตุเนี่ยนะฮะมุมหนึ่งก็คือเป็นเด็กเยาวชนและอีกมุมหนึ่งเนี่ยก็อย่างที่บอกไปว่ามีเอกสารยืนยันเป็นผู้พิการประเภท7ซึ่งเป็นออทิสติกก็ตรงกับคำให้การของคนในครอบครัวที่บอกว่าเป็นเด็กพิเศษนะฮะดังนั้นนะการดำเนินคดีโดยเฉพาะกรณีที่เป็นเด็กเนี่ยก็ต้องเป็นไปตามกระบวนการต้องมีสหวิชาชีพเข้ามาร่วมตรวจสอบโดยฮะต้องรอให้แพทย์ผู้เชี่ยวชาญเนี่ยวินิจฉัยก่อนนะครับว่าเด็กมีความพร้อมที่จะเข้าสู่กระบวนการสอบสวนหรือไม่หลังได้รับผลการประเมินแล้วเนี่ยพนักงานสอบสวนจะนัดหมายทีมสหวิชาชีพนักจิตวิทยานักสังคมสงเคราะห์พนักงานอัยการผู้ปกครองของเด็กและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมดำเนินการสอบสวนตามขั้นตอนของกฎหมายต่อไปนะครับขยับไปดูเรื่องของทัวร์เถื่อนกันหน่อยนะฮะมีการลอยแพผู้แสวงบุญทิ้งกลางสนามบินสุวรรณภูมินะฮะมีผู้เสียหายที่โดนเทแล้วนะครับ150คนนะฮะที่ตั้งใจจะไปแสงแสวงบุญที่ซาอุดิอาระเบียนะครับก็จริงๆก็เป็นช่วงที่พี่น้องชาวมุสลิมนะครับจะเดินทางไปแสวงบุญที่มักกะที่ซาอุดิอาระเบียเนี่ยก็บางส่วนจริงๆก็จะมีโควต้าของรัฐบาลที่ประสานกันแล้วก็จะพาเป็นคณะไปนะฮะแต่ปรากฏว่ารอบนี้ไปเจอทัวร์เถื่อนนะฮะก็โดนลอยแพ150คนนะครับอธิบดีกรมการท่องเที่ยวครับคุณจาตุรนต์ภักดีวานิชมอบหมายให้กลุ่มตรวจและกำกับธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์กรมการท่องเที่ยวกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์ผู้แสวงบุญชาวมุสลิมที่ไม่สามารถเดินทางไปประกอบพิธีอุมเราะห์ณประเทศซาอุดิอาระเบียระหว่างวันที่3ถึง13กรกฎาคม2569นะฮะก็ไปเจอผู้ที่ต้องการแสวงบุญเหล่านี้แล้วก็ไม่สามารถเดินทางได้ในที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิได้ประสานงานร่วมกับสารวัตรสืบสวนสถานีตำรวจท่องเที่ยวสุวรรณภูมิซึ่งขณะนั้นได้ควบคุมตัวผู้ต้องสงสัยรายหนึ่งไว้ได้นะฮะซึ่งในช่วงเกิดเหตุเนี่ยทางรัฐมนตรีว่าการขออภัยฮะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยคุณเจเศรษฐ์ไทยเศรษฐ์พร้อมด้วยเลขานุการของคุณสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะที่คุณสุภมาศเนี่ยกำกับดูแลสคบหรือว่าสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคได้ลงพื้นที่ดูแลพี่น้องชาวมุสลิมและคณะผู้เดินทางก็ได้ประสานจัดหาที่พักเพื่อรอเดินทางกลับภูมิลำเนาทางนี้เจ้าที่ของกรมการท่องเที่ยวตำรวจท่องเที่ยวและเจ้าที่สคบได้ตรวจสอบข้อเท็จจริงพบว่านายหมัดหาประกอบธุรกิจนำเที่ยวโดยไม่ได้รับอนุญาตตามกฎหมายนะครับก่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้แสวงบุญที่ไม่ได้รับบริการตามที่ตกลงไว้เนี่ย150คนตัวเลขมูลค่าความเสียหายเยอะนะฮะ 3,750,000 บาทเจ้าที่จึงได้ควบคุมตัวผู้ต้องหาส่งสถานีตำรวจภูธรสุวรรณภูมิเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายนะฮะทั้งนี้การกระทำความผิดดังกล่าวมีความผิดตามพระราชบัญญัติธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์พุทธศักราช2551และที่แก้ไขเพิ่มเติมพุทธศักราช2569ฐานประกอบธุรกิจนำเที่ยวโดยไม่ได้รับอนุญาตตามมาตรา80ประกอบมาตรา15ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน2ปีหรือปรับไม่เกิน 500,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับนะครับอ่ะก็ฝากเตือนภัยกันไว้สำหรับใครที่จะใช้บริการทัวร์ก็ดีหรือว่าจะเดินทางไปแสวงบุญนะฮะคือมันเป็นซีซันนอลนะฮะถ้าช่วงไหนที่มีความต้องการที่จะเดินทางไปไหนเยอะก็จะมีมิจฉาชีพเหล่านี้นะฮะที่มาหลอกลวงผู้บริโภคนะครับก็เสียหายกันไปเยอะพอสมควรนะครับแล้ววันนี้หมดเวลาของเคาะข่าวค่ำนะครับกลับมาติดตามรายการของเราก็ได้ใหม่ทุกวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์ไม่เว้นวันหยุดนะครับ 19:30 นโดยประมาณนะครับวันนี้ผมแจ็คสุภนันท์ ธิตมนตรีลาคุณฟังทุกท่านไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
9: ย่อโลกข่าวทั้งวันให้คุณรู้ข่าวไม่ตกประเด็นช่วงเคาะข่าวค่ำกับพิธีกรคนข่าวพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์ไม่ควรพลาดเพราะคุณจะไม่ตกข่าวที่คิดแล้วเคาะทุกวันส่งตรงถึงคุณตั้งแต่เวลา 19:30 นถึง 20:00 นโดยประมาณทางสถานีวิทยุในเครือกองทัพบก

สวัสดีค่ะรับชมข่าวในพระราชสำนักประจำค่ำนี้กับดิฉันอัศดาพรเขียวอ่อนค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารถวายพระพรชัยมงคลไปยังสมเด็จพระราชาธิบดีแห่งตองกาในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระราชินีของสมเด็จพระราชาธิบดีแห่งตองกาซึ่งตรงกับวันที่4กรกฎาคม2569ความว่าสมเด็จพระราชาธิบดีทูโพที่6แห่งตองกากรุงนูกูอาโลฟาในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพของฝ่าพระบาทหม่อมฉันขอถวายพระพรชัยมงคลและความปรารถนาดีด้วยใจจริงเพื่อฝ่าพระบาททรงมีพระพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรงและทรงพระเกษมสำราญทั้งเพื่อความก้าวหน้าความสำเร็จและความวัฒนาถาวรของประเทศและประชาชนชาวตองกานับแต่การสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างกันเมื่อปี2537มิตรภาพและความร่วมมือที่ใกล้ชิดระหว่างราชอาณาจักรตองกากับราชอาณาจักรไทยได้เจริญงอกงามมาเป็นลำดับประเทศไทยมีความชื่นชมยิ่งที่ฝ่าพระบาททรงเป็นศูนย์รวมความสามัคคีของคนในชาติอัตลักษณ์และวัฒนธรรมประเพณีตองกานอกจากนั้นสายสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดสนิทสนมเปี่ยมด้วยความเคารพให้เกียรติซึ่งกันและกันระหว่างพระราชวงศ์ยังเป็นดั่งเสาหลักสำคัญแห่งมิตรภาพระหว่างกันอีกด้วยหม่อมฉันจึงเชื่อมั่นว่าด้วยความปรารถนาดีและไมตรีจิตที่มีต่อกันนี้เราจะยังคงร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดเพื่อเสริมสร้างความร่วมมือเพิ่มมากขึ้นโดยเฉพาะในด้านการเกษตรการพัฒนาที่ยั่งยืนและในด้านอื่นๆอันยังประโยชน์ร่วมกันอันจะนำไปสู่อนาคตที่ดียิ่งขึ้นแก่ประเทศและประชาชนทั้งสองฝ่ายในภายภาคหน้าพระปรมาภิไธยมหาวิชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารอำนวยพรไปยังประธานาธิบดีแห่งสหรัฐอเมริกาในโอกาสวันเอกราชของสหรัฐอเมริกาซึ่งตรงกับวันที่4กรกฎาคม2569มีข้อความพระราชสารดังนี้คณะท่านนายโดนัลด์เจทรัมป์ประธานาธิบดีแห่งสหรัฐอเมริกากรุงวอชิงตันดีซีในวาระสำคัญของการครบ250ปีแห่งวันเอกราชของสหรัฐอเมริกาข้าพเจ้าในนามของประชาชนชาวไทยขอแสดงความยินดีด้วยใจจริงและอำนวยพรให้ท่านประธานาธิบดีมีพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรงและประสบแต่ความสุขสวัสดิ์ทั้งเพื่อสันติสุขความสำเร็จและความเจริญรุ่งเรืองของประเทศและประชาชนชาวอเมริกันประเทศไทยมีความภูมิใจในประวัติศาสตร์ความสัมพันธ์กับสหรัฐอเมริกาที่อย่างรากลึกมั่นคงมาเกือบ200ปีโดยสายสัมพันธ์ทางประวัติศาสตร์ที่ยังคงประทับอยู่ในใจของเราทั้งหลายคือการที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพระราชบิดาของข้าพเจ้าผู้ทรงเป็นพระมหากษัตริย์ที่เคารพยิ่งของปวงชนชาวไทยได้เสด็จพระราชสมภพที่เมืองเคมบริดจ์รัฐแมสซาชูเซตส์สหรัฐอเมริกาประวัติศาสตร์250ปีในการสร้างชาติด้วยความบากบั่นมั่นเพียรของสหรัฐอเมริกานั้นเป็นแบบอย่างสร้างแรงบันดาลใจให้แก่ทุกชนชาติแสดงถึงค่านิยมของความเป็นประชาธิปไตยเสรีภาพและการใฝ่ในสันติภาพที่ไม่เสื่อมคลายไม่ว่าจะเผชิญกับความท้าทายเพียงใดก็ตามโดยคุณูปการที่ชาวโลกต่างได้รับประโยชน์อีกประการหนึ่งคือการสร้างนวัตกรรมของชาวอเมริกันที่ได้พลิกโฉมความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนำมาซึ่งความรุ่งเรืองก้าวหน้าทางเศรษฐกิจและความอยู่ดีมีสุขประเทศไทยในฐานะมิตรที่ใกล้ชิดก็ได้รับประโยชน์เช่นกันจากความร่วมมือกับสหรัฐด้านการค้าการแลกเปลี่ยนทางการศึกษาวิชาการรวมทั้งการเป็นหุ้นส่วนกันด้านอื่นๆที่หลากหลายอีกด้วยประเทศไทยขอแสดงความยินดีกับประชาชนชาวอเมริกันในการเฉลิมฉลองคำประกาศอิสรภาพและในเจตจำนงที่จะรักษาไว้ซึ่งสิทธิพื้นฐานในชีวิตอิสรภาพและการดำรงอยู่ด้วยความสุขสืบต่อไปพระปรมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคัตติยาราชนารีทรงบำเพ็ญพระกุศลเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ4กรกฎาคม2569
วันนี้เวลา 9:20 นาทีสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคัตติยาราชนารีเสด็จไปยังห้องพิธีทองพระโรงพระตำหนักจักรีบงกตอำเภอเมืองปทุมธานีจังหวัดปทุมธานีทรงบำเพ็ญพระกุศลเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ4 กรกฎาคม 2569ซึ่งในปีนี้มีพระชนมายุ69 พรรษาในการนี้ทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระรัตนตรัยทรงศีลพระราชวชิรธรรมาจารย์เจ้าอาวาสวัดเกศรศิลคุณประธานสงฆ์ถวายศีลจบเจ้าพนักงานสุภรัตน์อาราธนาพระปริตรพระสงฆ์10 รูปเจริญพระพุทธมนต์ทรงจุดเทียนที่ครอบทำน้ำพระพุทธมนต์แล้วทรงประเคนแด่ประธานสงฆ์เมื่อพระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์จบแล้วทรงกล่าวคำถวายพัตตาหารและสังฆทานแล้วทรงประเคนสำรับพัตตาหารถวายแด่ประธานสงฆ์และพระสงฆ์จากนั้นเสด็จออกจากห้องพิธีไปทรงรับแจกันดอกไม้พระราชทานและของขวัญพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีซึ่งทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลอากาศโทภักดีแสงชูโตผู้ช่วยราชเลขานุการในพระองค์เชิญไปถวายพร้อมกับทรงรับแจกันดอกไม้พระราชทานและของขวัญพระราชทานกับแจกันดอกไม้และของขวัญของพระบรมวงศานุวงศ์ซึ่งทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมและโปรดให้เชิญไปถวายเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติและทรงรับเหรียญพระรูปสมเด็จพระอริยองค์สาคตยานสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริตรนายกเนื้อทองคำเนื้อเงินลงยาและเนื้อทองแดงซึ่งสมเด็จพระอริยองค์สาคตยานสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริตรนายกโปรดให้พันโทสมชายกาญจนมณีรองเลขาธิการพระราชวังเชิญไปถวายในการนี้พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าอทิตยาธรกิติคุณพระธิดาพระองค์เล็กถวายแจกันดอกไม้และของขวัญในโอกาสนี้ด้วยต่อจากนั้นเสด็จกลับเข้าห้องพิธีพร้อมด้วยพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าอทิตยาธรกิติคุณทรงประเคนเครื่องสังฆทานและจตุปัจจัยทยธรรมถวายแด่ประธานสงฆ์และพระสงฆ์ทรงหลั่งทักษิโณทกพระสงฆ์ถวายอนุโมทนาประธานสงฆ์ถวายน้ำพระพุทธมนต์สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคัตติยาราชนารีประสูติเมื่อวันที่4 กรกฎาคม พุทธศักราช 2500เป็นพระราชธิดาพระองค์เล็กในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและเป็นพระโสธรกนิษฐภคินีในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนับตั้งแต่ทรงพระเยาว์ทรงปฏิบัติพระกรณียกิจแบ่งเบาพระราชภาระของสมเด็จพระบรมชนกนาถและสมเด็จพระบรมราชชนนีมาโดยตลอดโดยเฉพาะทางด้านงานวิจัยงานวิชาการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการแพทย์และสาธารณสุขก่อให้เกิดประโยชน์แก่ประเทศชาติและประชาชนเป็นอเนกอนันต์เป็นที่ประจักษ์ต่อนานาอารยประเทศจวบจนรัชกาลปัจจุบันยังทรงปฏิบัติพระกรณียกิจน้อยใหญ่อย่างต่อเนื่องทั้งส่วนพระองค์และแทนพระองค์เพื่อทรงแบ่งเบาพระราชภาระอยู่เสมอทรงสนองเบื้องพระยุคลบาทด้วยพระวิริยะอุตสาหะเป็นที่ไว้วางพระราชฤทัยจากนั้นเสด็จออกหน้าพระทวารใหญ่พระตำหนักจักรีบงกตไปทรงปล่อยโคส่วนพระองค์ที่ทรงปล่อยชีวิตจำนวน1 คู่และโคที่กรมปศุสัตว์ถวายจำนวน1 คู่เพื่อพระราชทานแก่เกษตรกรชาวจังหวัดนครราชสีมาเพื่อนำไปเลี้ยงและใช้ประโยชน์เพื่อเพิ่มผลผลิตทางการเกษตรในพื้นที่ต่อไปแล้วทรงปล่อยนกเขาชวาจำนวน70 ตัวคืนสู่ธรรมชาติซึ่งกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชจัดถวาย
ต่อจากนั้นประทับรถไฟฟ้าไปยังท่าน้ำพระตำหนักจักรีบงกตทรงปล่อยพันปลาที่กรมประมงจัดถวายจำนวน9ชนิดรวมจำนวน 490,000 ตัวประกอบด้วยปลาตะเพียนขาวปลาตะเพียนทองปลายี่สกปลาแก้มช้ำปลาสร้อยขาวปลากระแหปลาชะโอนปลาโพงและปลาเทโพโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยขอเสนอสารคดีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคติยราชนารีเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ4กรกฎาคม2569

จารย์ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคติยาราชนารีทรงมีพระปณิธานมุ่งมั่นนำวิทยาศาสตร์และงานวิจัยและเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาประยุกต์ใช้อย่างเต็มศักยภาพเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนชาวไทยให้มีสุขภาพอนามัยที่ดีขึ้นโดยทรงก่อตั้งสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช2532

ในฐานะที่ทรงเป็นนักวิทยาศาสตร์ชั้นนำของโลกโดยทรงได้รับการถวายรางวัลเทิดพระเกียรติระดับนานาชาติเป็นจำนวนมากด้วยพระวิสัยทัศน์อันกว้างไกลทรงเล็งเห็นถึงความจำเป็นเร่งด่วนของประเทศที่ต้องเร่งผลิตบุคลากรด้านงานวิจัยที่มีศักยภาพและมีความสามารถในการคิดค้นพัฒนายาเพื่อทำให้ประเทศสามารถพึ่งพาตนเองสร้างความมั่นคงทางยาลดความสูญเสียทางเศรษฐกิจของประเทศได้ทั้งยังทรงมุ่งมั่นวางรากฐานระบบนิเวศแห่งการพัฒนายาชีววัตถุอย่างครบวงจรตั้งแต่ห้องปฏิบัติการวิจัยพัฒนาและผลิตยาชีววัตถุศูนย์สัตว์ทดลองเพื่อทดสอบประสิทธิภาพและความปลอดภัยเบื้องต้นอันนำมาสู่การจัดตั้งศูนย์วิจัยและพัฒนาชีววัตถุสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์โดยมุ่งเน้นการดำเนินงานวิจัยพัฒนาและผลิตยาชีววัตถุแบบครบวงจรตั้งแต่การสร้างเซลล์ต้นแบบจนถึงการพัฒนากระบวนการผลิตเองโดยไม่อาศัยการซื้อหรือถ่ายทอดเทคโนโลยีจากต่างประเทศจนประสบความสำเร็จในการพัฒนายาชีววัตถุคล้ายคลึง Trastuzumab ซึ่งใช้รักษามะเร็งโดยเฉพาะอย่างยิ่งมะเร็งเต้านมและได้รับการขึ้นทะเบียนตำรับยาจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาภายใต้ชื่อพระราชฐานว่าเหอดาราเมื่อวันที่20พฤษภาคมพุทธศักราช2568นับเป็นยาชีววัตถุชนิดโมโนโคลอนแอนติบอดีตำรับแรกของไทยที่วิจัยและพัฒนาโดยนักวิจัยไทยเพื่อคนไทยความสำเร็จอันยิ่งใหญ่นี้ถือเป็นอีกก้าวสำคัญในการยกระดับมาตรฐานด้านการสาธารณสุขไทยพร้อมเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของประชาชนชาวไทยให้มีโอกาสเข้าถึงการรักษาที่เท่าเทียมอย่างมั่นคงและยั่งยืนนอกจากการพัฒนายารักษามะเร็งแล้วยังทรงศึกษาวิจัยและพัฒนายาจากพืชสมุนไพรไทยจนได้ผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาและออกสู่การใช้ประโยชน์จริงได้แก่ยาแคปซูลสารสกัดฟ้าทลายโจรและครีมดาราแกนสารสกัดเมล็ดลำไยสำหรับบรรเทาอาการปวดและการอักเสบจากข้อเข่าเสื่อมนอกจากนี้ยังทรงตระหนักถึงความยากลำบากของประชาชนที่ไม่สามารถเข้าถึงเภสัชภัณฑ์ประสิทธิภาพสูงสำหรับรักษาโรคมะเร็งจึงมีพระดำริพระราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์จัดตั้งโรงงานผลิตเภสัชภัณฑ์ในพระดำริขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช2563ณตำหนักพิมานมาศอำเภอสัตหีบจังหวัดชลบุรีโดยได้รับการรับรองมาตรฐานระดับสากล GMP PIC ซึ่งเป็นโรงงานต้นแบบผลิตเภสัชภัณฑ์ที่เพิ่มขีดความสามารถการวิจัยและการพัฒนาเภสัชภัณฑ์สำหรับผู้ป่วยมะเร็งให้สมบูรณ์ครบวงจรตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำให้สามารถต่อยอดการวิจัยสู่การผลิตระดับอุตสาหกรรมของประเทศให้มียารักษาโรคมะเร็งเพียงพอต่อความต้องการใช้ในประเทศสร้างความมั่นคงทางยาซึ่งช่วยลดค่าใช้จ่ายในการนำเข้ายาจากต่างประเทศและเสริมสร้างองค์ความรู้และพัฒนาบุคลากรด้านการผลิตเภสัชภัณฑ์ที่มีประสิทธิภาพสูงให้แก่ประเทศไทยและด้วยพระวิริยะอุตสาหะของพระองค์ในการทรงงานด้านเภสัชภัณฑ์ที่ไม่ทรงหยุดนิ่งเพื่อหาแนวทางในการดูแลรักษาผู้ป่วยมะเร็งโดยทรงเลือกผลิตยารักษาโรคมะเร็งชนิดมุ่งเป้าที่ยับยั้งตำรับแรกที่ผลิตขึ้นในประเทศไทยภายใต้ชื่ออิมคลานิป100ซึ่งช่วยควบคุมการเติบโตของเซลล์มะเร็งโดยมีผลข้างเคียงต่ำกว่าเคมีบำบัดทั่วไปโดยได้รับการขึ้นทะเบียนตำรับยาจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยากระทรวงสาธารณสุขเมื่อวันที่20พฤษภาคมพุทธศักราช2568และพร้อมสำหรับนำมาใช้รักษาผู้ป่วยมะเร็งใช้รักษาโรคมะเร็งบางชนิดเป็นการช่วยลดค่าใช้จ่ายในการนำเข้ายาจากต่างประเทศที่มีมูลค่าสูงและเป็นการเพิ่มโอกาสให้ประชาชนชาวไทยสามารถเข้าถึงการรักษาได้อย่างทั่วถึงและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นจากการทรงงานด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์และการสาธารณสุขของประเทศไทย

เป็นที่ประจักษ์แก่ประชาชนและทรงสร้างคุณูปการแก่ประเทศชาติทรงได้รับการถวายปริญญาเภสัชศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์และศาสตราจารย์ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคัตยาราชนารีจากสภามหาวิทยาลัยมหิดลเมื่อวันที่19มิถุนายนพุทธศักราช2569นอกจากจะทรงสร้างความมั่นคงทางยาให้กับประเทศแล้วยังทรงสร้างความมั่นคงในสวัสดิภาพความเป็นอยู่ของประชาชนในพื้นที่ชายแดนของประเทศโดยทรงจัดตั้งโครงการกองทุนหทัยทิพย์ภายใต้มูลนิธิจุฬาภรณ์ขึ้นพร้อมกับพระราชทานเงินจำนวน1ล้านบาทสมทบทุนกองทุนหทัยทิพย์เพื่อเป็นทุนตั้งต้นในการขับเคลื่อนการดำเนินงานด้วยพระเมตตาและความห่วงใยในความปลอดภัยของกำลังพลแนวหน้าและประชาชนที่อาศัยอยู่บริเวณแนวชายแดนจึงเห็นควรสนับสนุนการสร้างกำแพงและบังเกอร์ตามแนวชายแดนไทยกัมพูชาเป็นการเร่งด่วนซึ่งกองบัญชาการกองทัพไทยและกองทัพบกทำงานบูรณาการร่วมกันตามวัตถุประสงค์ของกองทุนหทัยทิพย์ซึ่งกองบัญชาการกองทัพไทยสนองพระดำริในการก่อสร้างรั้วชายแดนไทยกัมพูชาพร้อมถนนตรวจการคู่ขนานบริเวณที่มีความเหมาะสมส่วนกองทัพบกได้สนองพระดำริจัดตั้งคณะทำงานโครงการสนับสนุนกองทุนหทัยทิพย์กองทัพบกเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานตามแนวทางวัตถุประสงค์ของกองทุนหทัยทิพย์โดยก่อสร้างที่มั่นกำบังบังเกอร์ภายในฐานปฏิบัติการของหน่วยทหารและก่อสร้างหลุมหลบภัยสำหรับประชาชนในพื้นที่ชายแดนไทยกัมพูชาเพื่อใช้เป็นที่พักพิงในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินหรือภัยพิบัติทั้งยังเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงปลอดภัยและขวัญกำลังใจแก่กำลังพลแนวหน้าที่ปฏิบัติภารกิจในการรักษาความสงบพร้อมปกป้องอธิปไตยของชาติด้วยความเข้มแข็งด้วยพระกรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ทรงมุ่งหวังสร้างความมั่นคงในทุกมิติและความผาสุกร่มเย็นมาสู่ประเทศชาติและประชาชนชาวไทยอย่างยั่งยืน

0: ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีทรงร่วมบันทึกเทปรายการ To Be No. 1 Varietyค่ำวันนี้ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีเสด็จไปยังอาคารศูนย์ปฏิบัติการแพร่ภาพออกอากาศกระจายเสียงวิทยุและการให้บริการข้อมูลข่าวสารภาครัฐกรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตเขตดินแดงกรุงเทพมหานครทรงร่วมบันทึกเทปรายการ To Be No. 1 Varietyช่วง Talk to the Princessส่งตอบจดหมายสมาชิก To Be No. 1ที่เขียนไปขอพระราชทานคำแนะนำในการแก้ไขปัญหาเรื่องต่างๆทั้งเรื่องส่วนตัวและส่วนรวมสำหรับรายการ To Be No. 1 Varietyเป็นรายการที่กรมสุขภาพจิตกระทรวงสาธารณสุขร่วมกับสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์จัดทำขึ้นเพื่อทำหน้าที่เป็นสื่อกลางระหว่างโครงการ To Be No. 1กับสมาชิกนอกจากนี้ยังเป็นการส่งเสริมเยาวชนคนรุ่นใหม่ให้ห่างไกลยาเสพติดโดยออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทย NBT2HD ทุกวันเสาร์เวลา 20:30 น.ถึง 21:30 น.พระอนุวงศ์และองคมนตรีเสด็จไปและไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัทรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาเวลา 7:00 น.วันนี้พลอากาศเอกชลิตภุกผาสุของคมนตรีเป็นประธานในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัทรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังในการถวายภัตตาหารเช้าแด่พระพิธีธรรมจากวัดบวรนิเวศวิหารและวัดประยุรวงศาวาสจำนวน8รูปที่สวดพระอภิธรรมพระศพการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพ100วันจะมีคณะองคมนตรีสมาชิกราชสกุลราชินีกุลและราชินีกุลวงศ์หมุนเวียนเข้าร่วมตามช่วงเวลาที่กำหนดทุกวันเพื่อถวายพระเกียรติยศตามโบราณราชประเพณีเวลา 11:00 น.ท่านผู้หญิงพลอยไพลินเจนเซนเป็นประธานในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัทรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาในการถวายภัตตาหารเพลแด่พระพิธีธรรมจำนวน8รูปจากวัดราชสิทธารามและวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฐิ์ที่สวดพระอภิธรรมพระศพโดยพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์เสด็จไปในการนี้ด้วยในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มีพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมประจำทั้งกลางวันกลางคืนรับพระราชทานฉันเช้าวันละ8รูปรับพระราชทานฉันเพลวันละ8รูปและประโคมย่ำยามในเวลา 6:00 น. 9:00 น. 12:00 น. 15:00 น. 18:00 น. และ21:00 น. มีกำหนด100วันเวลา 17:00 น.พลตรีหม่อมเจ้านวพันธ์ยุคลเสด็จไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัทรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาซึ่งในช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดราชสิทธารามและวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฐิ์รวมจำนวน8รูปพระอภิธรรมแปลว่าทำอันประเสริฐทำอันยิ่งทำที่อยู่แท้จริงปราศจากสมมุติเรียกให้เต็มว่าพระอภิธรรมปิฎกการสวดพระอภิธรรมสอนให้ผู้ฟังพิจารณาและเห็นสัจธรรมหรือความจริงของชีวิตที่ว่าไม่มีใครหลีกหนีความตายได้พ้นทั้งยังอุทิศส่วนกุศลแก่ผู้ล่วงลับแล้วเวลา 19:00 น.พลอากาศเอกชลิตภุกผาสุของคมนตรีเป็นประธานในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพเป็นพระพิธีธรรมจากวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามและวัดจักรวรรดิราชาวาสจำนวน8รูปพระอภิธรรมปิฎกเป็น1ใน3แห่งพระไตรปิฎกได้แก่พระวินัยปิฎกพระสุตันตปิฎกและพระอภิธรรมปิฎก พระอภิธรรมปิฎกมี 42,000 พระธรรมขันธ์แบ่งออกเป็น7คัมภีร์เรียกว่าพระอภิธรรม7คัมภีร์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานน้ำหลวงสงศพเป็นกรณีพิเศษพระราชทานพวงมาลาและพระราชทานเพลิงศพเป็นกรณีพิเศษแก่พระภิกษุที่มรณภาพจากเหตุรถยนต์เฉียวชนขณะเดินธุดงค์กับพระราชทานตะกร้าสิ่งของพระราชทานแก่ญาติของพระภิกษุสงฆ์วันนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานน้ำหลวงสงศพพระภิกษุโยธินวรรณศรีพระภิกษุรัชตะทองบุราณพระภิกษุยุทธพงศ์วิเศษพระภิกษุศักดาศีลาพระภิกษุสำรวยระวังพระภิกษุชัยสอนนันทสิงห์และพระภิกษุนิคมอังกาบที่มรณภาพจากเหตุรถยนต์เฉี่ยวชนขณะเดินธุดงค์เหตุเกิดบริเวณหน้าตลาดนาสีนวลถนนมุกดาหารดอนตาลค่ะเข้าเมืองตำบลนาสีนวลอำเภอเมืองมุกดาหารจังหวัดมุกดาหารเมื่อวันที่2กรกฎาคม2569และตั้งศพ บำเพ็ญกุศลณวัดน้ำขุ่นอำเภอน้ำขุ่นจังหวัดอุบลราชธานีโดยมีนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานในพิธีพระราชทานน้ำหลวงสงศพพระภิกษุสงฆ์ที่มรณภาพจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายณรงค์เทพเสนาผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีเชิญพวงมาลาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพวงมาลาของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปวางที่หน้าหีบศพพระภิกษุสงฆ์ที่มรณภาพจากเหตุรถยนต์เฉียวชนขณะเดินธุดงค์ในการนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมทรงรับศพพระภิกษุที่มรณภาพไว้ในพระบรมราชานุเคราะห์และทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมในการพระราชทานน้ำหลวงและพระราชทานเพลิงศพเป็นกรณีพิเศษด้วยในการนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคติยราชนารีทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพันนาวดีและพระบรมวงศานุวงศ์ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมและโปรดให้ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีเชิญพวงมาลาพระราชทานและพวงมาลาประธานวางที่หน้าหีบศพด้วยต่อจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายณรงค์เทพเสนาผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีเชิญตะกร้าสิ่งของพระราชทานไปมอบแก่ญาติของพระภิกษุสงฆ์ที่มรณภาพด้วยยังความปลื้มปิติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณแก่ครอบครัวของพระภิกษุสงฆ์อย่างหาที่สุดมิได้ที่จังหวัดร้อยเอ็ดเวลา 16:30 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายชัชวาลเบญจสิริวงศ์ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ดเชิญพวงมาลาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพวงมาลาของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปวางที่หน้าหีบศพพระภิกษุสุรศักดิ์ปิ่นละอที่มรณภาพจากเหตุรถยนต์เฉี่ยวชนขณะเดินธุดงค์เหตุเกิดบริเวณหน้าตลาดนาสีนวลถนนมุกดาหารดอนตาลขาเข้าเมืองตำบลนาสีนวลอำเภอเมืองมุกดาหารจังหวัดมุกดาหารเมื่อวันที่2กรกฎาคม2569และตั้งศพ บำเพ็ญกุศลณวัดนิคมพนารามอำเภอพลทองจังหวัดร้อยเอ็ดในการนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมทรงรับศพพระภิกษุที่มรณภาพไว้ในพระบรมราชานุเคราะห์และทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมในการพระราชทานน้ำหลวงและพระราชทานเพลิงศพเป็นกรณีพิเศษด้วยการได้รับพระราชทานพระมหากรุณาในครั้งนี้ยังความปลื้มปิติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณแก่ครอบครัวของพระภิกษุสงฆ์อย่างหาที่สุดมิได้ในโอกาสนี้พระบรมวงศานุวงศ์ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมและโปรดให้ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ดเชิญพวงมาลาพระราชทานและพวงมาลาประธานวางที่หน้าหีบศพด้วย จังหวัดนครราชสีมาเวลา 16:30 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ในบัลลังก์ไวยสิริรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมาเชิญพวงมาลาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพวงมาลาของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปวางที่หน้าหีบศพพระภิกษุสาครคลังสูงเนินที่มรณภาพจากเหตุรถยนต์เฉียวชนขณะเดินธุดงค์เหตุเกิดบริเวณหน้าตลาดนาสีนวลถนนมุกดาหารดอนตาลขาเข้าเมืองตำบลนาสีนวลอำเภอเมืองมุกดาหารจังหวัดมุกดาหารเมื่อวันที่2กรกฎาคม2569และตั้งศพบำเพ็ญกุศลณศูนย์เยาวชนนครราชสีมาอำเภอปักธงชัยจังหวัดนครราชสีมาในการนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมทรงรับศพพระภิกษุที่มรณภาพไว้ในพระบรมราชานุเคราะห์และทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมในการพระราชทานน้ำหลวงและพระราชทานเพลิงศพเป็นกรณีพิเศษด้วยการได้รับพระราชทานพระมหากรุณาในครั้งนี้อย่างความปลื้มปิติและสำนึกในพระกรุณาพระมหากรุณาที่คุณแก่ครอบครัวของพระภิกษุสงฆ์อย่างหาที่สุดมิได้ในโอกาสนี้พระบรมวงศานุวงศ์ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมและโปรดให้ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมาเชิญพวงมาลาพระราชทานและพวงมาลาประทานวางที่หน้าหีบศพด้วยเวลา 18:30 น.วันนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ในประจวบรักแพทย์รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นเชิญพวงมาลาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพวงมาลาของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปวางที่หน้าหีบศพพระภิกษุคำสิงธรรมมิโกที่มรณภาพจากเหตุรถยนต์เฉียวชนขณะเดินธุดงค์เหตุเกิดบริเวณหน้าตลาดนาสีนวลถนนมุกดาหารดอนตาลขาเข้าเมืองตำบลนาสีนวลอำเภอเมืองมุกดาจังหวัดมุกดาหารเมื่อวันที่2กรกฎาคม2569และตั้งศพ บำเพ็ญพระกุศลณวัดสิริธรรมารามอำเภอภูเวียงจังหวัดขอนแก่นในการนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมทรงรับศพพระภิกษุที่มรณภาพไว้ในพระบรมราชานุเคราะห์และทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมในการพระราชทานน้ำหลวงและพระราชทานเพลิงศพเป็นกรณีพิเศษด้วยในโอกาสนี้พระบรมวงศานุวงศ์ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมและโปรดให้ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ดเชิญพวงมาลาพระราชทานและพวงมาลาประทานวางที่หน้าหีบศพด้วยต่อจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายประจวบรักแพทย์รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นเชิญตะกร้าสิ่งของพระราชทานไปมอบแก่ญาติของพระภิกษุคำสิงธรรมมิโกที่มรณภาพจากเหตุรถยนต์เฉียวชนขณะเดินธุดงค์ด้วยการได้รับพระราชทานพระมหากรุณาในครั้งนี้อย่างความปลื้มปิติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณแก่ครอบครัวของพระภิกษุสงฆ์อย่างหาที่สุดมิได้หน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและคณะบุคคลได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้เวลา 10:00 น.สมาคมชาวหนองฉางนายบุญชูสอดศรีและคณะโรงเรียนพระเดิมศึกษาร้านสากลพระนครจำกัดพระครูเมธีธรรมวงศ์และคณะได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังในการถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์10 รูปจากวัดไตรมิตรวิทยารามกรุงเทพมหานครวัดพระวรราชาทินัดดามาจังหวัดเพชรบูรณ์วัดสาลีวัดพระธาตุและวัดสัมปะซิวจังหวัดสุพรรณบุรีวัดดำรงรัตนารามเมืองสุไหงปัตตานีรัตเคดาวัดถ้ำคีรีวงรัตเคดาและวัดเทพบัณฑิตรัตเคดาประเทศมาเลเซียที่สวดพระพุทธมนต์และสดับปกรณ์เวลา 14:30 น.คณะนักศึกษาหลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านการค้าและพาณิชย์มหาวิทยาลัยหอการค้าไทยองค์กรพัฒนาเด็กเยาวชนและสังคมบริษัทแม่พิมพ์เทรดดิ้งจำกัดและห้างหุ้นส่วนจำกัด EZP ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยมีพระสงฆ์10 รูปจากวัดมหาพุ ทธารามวัดเพียนามวัดตวนใหญ่วัดโพน้อยวัดบ้านโนนเปื่อยจังหวัดศรีสะเกษและวัดเทพสรธรรมารามจังหวัดปทุมธานีสวดมาติกาและสดับปกรณ์เวลา 17:00 น.บริษัทแพนเอเชียฟุตแวร์จำกัดมหาชนและบริษัทในกลุ่มโรงพยาบาลนครปฐมบริษัทหลักทรัพย์ KGI ประเทศไทยจำกัดมหาชนและบริษัทโรเบิร์ตบอสจำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงมีพระสงฆ์10รูปจากวัดพระศรีมหาธาตุวัดธาตุทองวัดโมลีโลกยารามวัดกาญจนสิงหาดและวัดพระยายางกรุงเทพมหานครสวดมาติกาและสดับปกรณ์เวลา 19:00 น.สมาคมอุตสาหกรรมปูนซีเมนต์ไทยบริษัทปูนซีเมนต์เอเชียจำกัดมหาชนบริษัท OWU จำกัดบริษัทเสบียงสวรรค์ทราเวลจำกัดและโรงเรียนนานาชาติสิงคโปร์กรุงเทพได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระบรมศพโดยเป็นพระพิธีธรรมจากวัดประยุรวงศาวาสกรุงเทพมหานครจำนวน4รูปและวัดประชุมโยธีจังหวัดพังงาจำนวน4รูปองคมนตรีตรวจเยี่ยมโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ในพื้นที่จังหวัดเลยและจังหวัดเพชรบูรณ์
1: วันนี้พลเรือเอกพงเทพหนูเทพองคมนตรีในฐานะประธานกรรมการบริหารมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เดินทางไปตรวจเยี่ยมโรงเรียนราชประชานุเคราะห์52อำเภอวังสะพุงจังหวัดเลยซึ่งเปิดการเรียนการสอนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่6และหลักสูตรทวิศึกษาได้รับความร่วมมือจากวิทยาลัยอาชีวศึกษาเลยในสาขาการบัญชีและสาขาการโรงแรมปัจจุบันมีนักเรียน822คนครูและบุคลากรรวม91คนมีนางพัทยาชนะพันธ์เป็นผู้อำนวยการโรงเรียนโดยโรงเรียนมุ่งจัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญโดยให้นักเรียนลงมือปฏิบัติผ่านแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลายทั้งภายในห้องเรียนและนอกห้องเรียนเพื่อให้เด็กและเยาวชนที่ด้อยโอกาสโดยเฉพาะกลุ่มชาติพันธุ์พื้นราบและม้งให้ได้รับการศึกษาที่เท่าเทียมและมีคุณภาพตลอดจนการส่งเสริมผู้เรียนให้มีความรู้คุณธรรมทักษะชีวิตและทักษะอาชีพเพื่อดำรงตนในสังคมได้อย่างมีความสุขผ่านกิจกรรมต่างๆอาทิแพทย์แผนไทยจินตคณิตการจักสานการทอผ้าขาวม้ากิจกรรมสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีโครงการเครื่องเงินชาวเขาตามแนวพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสนามไดร์กอล์ฟและร้านกาแฟเคียงดอยนอกจากนี้ยังมีการส่งเสริมให้นักเรียนรู้รักวัฒนธรรมท้องถิ่นผ่านกิจกรรมพื้นเมืองอีสานวงโปงลางออนซอนราชประชา52ซึ่งการส่งเสริมทักษะอาชีพในโรงเรียนราชประชานุเคราะห์นั้นนับเป็นการสนองพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรในการสร้างโอกาสให้เยาวชนด้อยโอกาสสามารถพึ่งพาตนเองได้และนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันโอกาสนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้องคมนตรีเชิญสิ่งของพระราชทานประกอบด้วยกระเป๋านักเรียนผ้าห่มและอุปกรณ์การเรียนไปมอบแก่นักเรียนณหอประชุมโรงเรียนราชประชานุเคราะห์52พร้อมเชิญพระราชกระแสทรงห่วงใยไปมอบให้แก่นักเรียนบุคลากรและครูด้วยยังความซาบซึ้งและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้น ในช่วงบ่ายองคมนตรีและคณะเดินทางไปยังโรงเรียนราชประชานุเคราะห์57อำเภอเมืองเพชรบูรณ์จังหวัดเพชรบูรณ์เพื่อตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของโรงเรียนซึ่งเดิมชื่อโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เพชรบูรณ์ต่อมาในปี2556พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมรับโรงเรียนไว้ในพระบรมราชานุเคราะห์เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา7รอบ5ธันวาคม2554และเปลี่ยนมาเป็นโรงเรียนราชประชานุเคราะห์57ปัจจุบันเปิดการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงมัธยมศึกษาปีที่6และหลักสูตรทวิศึกษาซึ่งได้รับความร่วมมือจากวิทยาลัยเทคนิคเพชรบูรณ์สาขาวิชาการบัญชีมีนักเรียน778คนในนี้เป็นเด็กที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ในทุกระดับชั้นรวม116คนครูและบุคลากรรวม110คนมีนายเพียรวัฒน์นาคประสงค์เป็นผู้อำนวยการโรงเรียนในโอกาสนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้องคมนตรีเชิญสิ่งของพระราชทานประกอบด้วยกระเป๋าผ้าห่มและอุปกรณ์การเรียนไปมอบให้แก่นักเรียนด้วยทั้งนี้โรงเรียนมุ่งพัฒนาจัดแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาควบคู่กับการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตใน8กลุ่มสาระเรียนรู้เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ตามสังคมปัจจุบันที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาเริ่มทั้งการมุ่งพัฒนาการเรียนการสอนในวิชาภาษาไทยให้แก่เด็กนักเรียนชาวไทยภูเขาเผ่าม้งและนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้เพื่อให้มีความรู้เท่าเทียมกับนักเรียนคนอื่นๆตลอดจนในการปรับหลักสูตรสำหรับส่งเสริมทักษะทางด้านภาษาจีนเพื่อให้ผู้เรียนนำไปเป็นทางเลือกในการศึกษาในอนาคตนอกจากนี้ทางโรงเรียนได้มีการปรับใช้ห้องสมุดให้เป็นแหล่งค้นคว้าศึกษาที่ทันสมัยโดยนำเทคโนโลยี AI มาปรับใช้เป็นสื่อการเรียนการสอนด้วย
0: พระสงฆ์นิกรทุกหมู่เหล่าพร้อมใจกันเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาภายในพระบรมมหาราชวังวันนี้ตลอดทั้งวันณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังมีผู้แทนจากหน่วยงานมูลนิธิและประชาชนเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องอาทิโรงเรียนไทยรัฐวิทยา69คลองหลวงจังหวัดปทุมธานีองค์การบริหารส่วนตำบลควนสุบรรณจังหวัดสุราษฎร์ธานีศูนย์ปฏิบัติการลูกเสือชาวบ้านจังหวัดพัทลุงคณะผู้บริหารคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนมหาราชบ้านแสงอรุณและสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสตูนจำกัดด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจน้อยใหญ่นานับประการเพื่อความผาสุกร่มเย็นของปวงประสบนิกรและประเทศชาติเป็นอเนกประการและในวันเดียวกันนี้ณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังตั้งแต่เวลา8นาฬิกามีประชาชนและคณะบุคคลจากทั่วทุกภูมิภาคเดินทางไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาอย่างต่อเนื่องด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณเช่นราชสกุลมาลากุลโรงเรียนไทยรัฐวิทยา69คลองหลวงจังหวัดปทุมธานีคณะพี่ไลองค์การบริหารส่วนตำบลควนสุบรรณจังหวัดสุราษฎร์ธานีนายบุญชูสอดศรีและคณะองค์กรพัฒนาเด็กเยาวชนและสังคมจังหวัดนครนายกและโรงพยาบาลนครปฐมจังหวัดนครปฐมทั้งนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระรูปสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาแก่ประชาชนที่ไปถวายสักการะพระศพไว้เป็นที่ระลึกด้วย นอกจากนี้มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาติไทยได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้นำรถประกอบอาหารของมูลนิธิไปจัดตั้งโรงครัวพระราชทานบริเวณหน้าประตูอนงคลีลาในพระบรมมหาราชวังเพื่อประกอบอาหารเมนูข้าวเหนียวไก่ทอดสู่พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีกรมหมื่นสุทธนารีดาษเพื่อมอบให้แก่ประชาชนที่เดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพและถวายสักการะพระศพด้วยขอเชิญชวนประชาชนทุกหมู่เหล่าร่วมลงนามถวายพระพรสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคัตติยราชนารีและร่วมเจริญอริยมรรคสัมมาทิฏฐิถวายเป็นพระกุศลเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติผ่านระบบออนไลน์สำนักพระราชวังขอเชิญชวนประชาชนและหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนทุกหมู่เหล่าเริ่มลงนามถวายพระพรสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคัตติยราชนารีเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติวันที่4กรกฎาคม2569ผ่านระบบออนไลน์ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ www.royaloffice.th ระหว่างวันที่3ถึง5กรกฎาคม2569และในโอกาสนี้สำนักพระราชวังขอเชิญชวนประชาชนร่วมเจริญอริยมรรคสัมมาทิฏฐิระลึกถึงพระรัตนตรัยถวายเป็นพระกุศลเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคัตติยราชนารีระหว่างวันที่3ถึง5กรกฎาคม2569ทั้งนี้สามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชันได้ทั้ง Play Store และ App Store หรือสแกน QR Code ที่ขึ้นอยู่บนหน้าจอจึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกันเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติวันที่4กรกฎาคม2569น้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณของศาสตราจารย์ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคัตติยราชนารีเจ้าฟ้านักวิทยาศาสตร์ทรงเปลี่ยนองค์ความรู้ให้เป็นความหวังเปลี่ยนงานวิจัยให้เป็นการรักษาและทรงวางรากฐานความมั่นคงทางยาเพื่อให้คนไทยเข้าถึงการรักษาที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึงติดตามในสารคดีใต้ร่มพระบารมีซึ่งวันนี้เสนอตอนใต้ร่มพระบารมีเจ้าฟ้าผู้สร้างความมั่นคงทางยาให้กับประเทศไทยติดตามกับคุณสมพิษบุตรสาระค่ะ

็นช่วงเวลาอันสำคัญยิ่งนะคะที่ปวงชนชาวไทยจะได้ตั้งมั่นเพื่อร่วมกันสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงนั่นคือร่วมกันพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทยให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีซึ่งเป็นหนึ่งในพระปณิธานของศาสตราจารย์ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคติยราชนารีซึ่งทรงปฏิบัติภาคกรณียกิจมากกว่า40ปีในการพัฒนาทรัพยากรบุคคลซึ่งเป็นสมบัติอันล้ำค่าของประเทศไทยนั่นคือพระองค์ทรงนำความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์เพื่อสานต่อแนวพระราชดำริทำให้ประเทศไทยได้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นค่ะ

0: ที่20พฤษภาคมพุทธศักราช2568คืออีกหนึ่งหน้าประวัติศาสตร์ของวงการสาธารณสุขไทยเมื่อสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ประสบความสำเร็จในการขึ้นทะเบียนยาชีววัตถุคล้ายคลึง Trastuzumab ซึ่งใช้ในการรักษาผู้ป่วยมะเร็งหลายชนิดโดยเฉพาะมะเร็งเต้านมชนิด HER2 โดยความสำเร็จดังกล่าวเกิดจากการวิจัยและพัฒนาอย่างครบวงจรทุกขั้นตอนตั้งแต่สร้างเซลล์ต้นแบบจนถึงการพัฒนากระบวนการผลิตด้วยตัวเองโดยนักวิจัยไทยเป็นแห่งแรกและแห่งเดียวของประเทศไทยโดยไม่อาศัยการซื้อหรือถ่ายทอดเทคโนโลยีจากต่างประเทศภายใต้การริเริ่มกำหนดนโยบายดำเนินการและกำกับดูแลอย่างต่อเนื่องจากศาสตราจารย์ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคติยาราชนารีทรงเป็นหลักสำคัญในการประสบความสำเร็จของโครงการซึ่งความสำเร็จไม่ใช่แค่ความสำเร็จเชิงวิชาการแต่นี่คือหมุดหมายของความสามารถในการพึ่งพาตนเองและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันในเวทีสากลของประเทศไทยเพื่อลดการนำเข้าที่จะส่งผลให้เกิดการขาดดุลการค้าและยังเป็นการสร้างโครงสร้างพื้นฐานสำหรับการพัฒนานักวิจัยระดับสูงให้กับประเทศไทยเนื้อสิ่งอื่นใดการเดินทางจากจุดเริ่มต้นมาจนถึงความสำเร็จในวันนี้เป็นเส้นทางที่ยาวนานและไม่ง่ายเลยเพราะเบื้องหลังของยาชีววัตถุขวดนี้ไม่ได้มีแค่ตัวยาที่ใช้เพื่อการรักษาแต่หากมีพระวิริยะอุตสาหะของเจ้าฟ้านักวิทยาศาสตร์ผู้ทรงสร้างความมั่นคงทางยาทอดพระเนตรเห็นอนาคตของประเทศไทยผ่านเว้นตาของนักวิทยาศาสตร์และพระเมตตาแก่มวลมนุษยชาติพระกรุณาที่คุณเพื่อราษฎรและแผ่นดินนี้คือเรื่องราวอันทรงคุณค่าที่ได้บังเกิดขึ้นในปีมหามงคลพุทธศักราช2530ด้วยพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงเจริญพระชนมพรรษาครบ5รอบดังนั้นศาสตราจารย์ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคติยาราชนารีจึงทรงก่อตั้งสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์เพื่อเป็นศูนย์กลางการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชนไทยด้วยทรงได้รับการฝากฝังจากพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรตั้งแต่แรกเริ่มว่าขอให้ทรงดำเนินการวิจัยเพื่อช่วยให้ประเทศสามารถพึ่งพาตนเองในเรื่องยารักษาโรคได้จึงได้นำไปสู่การวิจัยพัฒนายาชีววัตถุคล้ายคลึง Trastuzumab เริ่มต้นจากการสร้างเซลล์ต้นแบบการผลิตโปรตีนในถังปฏิกรณ์ชีวภาพการสกัดโปรตีนให้บริสุทธิ์โดยที่ทุกขั้นตอนจะต้องผ่านการควบคุมคุณภาพอย่างเข้มงวดเพื่อให้มั่นใจถึงประสิทธิภาพและความปลอดภัยของยาที่สำคัญอาคารศูนย์วิจัยและพัฒนาชีววัตถุของสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ได้รับการรับรองมาตรฐานจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาให้เป็นสถานที่ผลิตยาแผนปัจจุบันเป็นที่เรียบร้อยแล้วสำหรับยาชีววัตถุเป็นยาที่มีประสิทธิภาพและความปลอดภัยมากแต่มีราคาสูงและต้องพึ่งพาการนำเข้าการที่ประเทศไทยสามารถผลิตได้เองตั้งแต่ต้นจึงถือเป็นการเสริมความมั่นคงทางยาและช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายของระบบสาธารณสุขอย่างมหาศาลทั้งหมดนี้สะท้อนพระปณิธานที่ชัดเจนว่าวิทยาศาสตร์ที่แท้ต้องจับต้องได้และเปลี่ยนแปลงชีวิตผู้คนได้จริงและด้วยโครงสร้างพื้นฐานบุคลากรและองค์ความรู้ที่ทรงสั่งสมมาอย่างยาวนานจะรองรับและเป็นรากฐานสำคัญให้เกิดความร่วมมือทางการวิจัยจากนานาชาติอันจะส่งผลให้เกิดนวัตกรรมใหม่ๆและผลักดันให้เกิดระบบนิเวศของการพัฒนาบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์ระดับสูงให้กับประเทศไทย
1: Especially the last 5 years to see the amount of progress that's been made at the Suryapon Research Institute and the networkDuring the post-COVID-19 challenges and everything that's come out after that has been extraordinary. I'm very happy to see the progress. I'm excited to see the potential. And I truly believe that impactful work will continue to happen at the Suryapon Research Institute.
0: ตลอดเส้นทางแห่งการวิจัยพระองค์ไม่เพียงทรงทำเพื่อผลลัพธ์ทางวิทยาศาสตร์เท่านั้นแต่ยังทรงเล็งเห็นว่าประเทศไทยต้องมีบุคลากรระดับสูงทางวิทยาศาสตร์ของตนเอง จึงทรงก่อตั้งสถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์ตั้งแต่ปีพุทธศักราช2550เพื่อผลิตผู้นำทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่เรียนรู้จากของจริงทำงานวิจัยจริงเพื่อตอบโจทย์ปัญหาของประเทศไทยและโลกในปัจจุบัน
2: I think there are several ways that the program contributes. One of them, of course, is creating the human resource pipeline.Keep in mind that not everyone that comes out of the academic program will come into a pharmaceutical production facility. Some of them may decide to go out and to do fundamental science that pushes knowledge ahead. That's always very practical.
0: ถ
2: ึ
0: งวันนี้เป็นที่ประจักษ์ว่าศาสตราจารย์ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วิลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคติยาราชนารีเจ้าฟ้านักวิทยาศาสตร์ผู้ทรงสร้างความมั่นคงทางยาพระองค์นี้ทรงทำให้ความหวังของคนไทยกลายเป็นความจริงด้วยพระปณิธานที่แน่วแน่พระวิริยะอุตสาหะตลอดพระชนชีพที่ทรงไม่เคยหยุดนิ่งเพื่อประชาชนคนไทยทุกคนอย่างแท้จริงจึงได้สะท้อนถึงพระปณิธานของศาสตราจารย์ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วิลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคติยาราชนารีส่งมุ่งมั่นในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพื่อเป็นกำลังสำคัญร่วมกันพัฒนาประเทศไทยสืบสานพระราชปณิธานในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเพื่อให้ประชาชนคนไทยมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นและประเทศไทยมีความมั่นคงทางด้านยาอย่างมั่นคงตลอดไปสวัสดีค่ะ
3: จบข่าวในพระราชสำนักประจำค่ำนี้แล้วค่ะขอบพระคุณทุกท่านสำหรับการติดตามดิฉันอัศราพรเขียวอ่อนพร้อมทีมข่าวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
4: สถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: EFM Playlist Non-Stop
1: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

วัสดีครับผมกนภัทรครับและนี่คือกอบกอบมันฝรั่งแผ่นหนาชิ้นโตกัดเต็มคำกรอบแน่นเคี้ยวมันกว่า

0: มองหางานที่ใช่อยู่หรือเปล่า Jobs DB รวมงานที่ใช่ตั้งแต่จบใหม่ถึงรุ่นใหญ่มากประสบการณ์มีครบจบทุกสายงานในที่เดียว
1: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB

0: หัวใจสมาร์ทฮาร์ท
1: ถึงเวลาออกจากเซฟโซนไปเจองานโดนๆที่เซฟใจหางานที่ใช่จากบริษัทตัวท็อปต้องที่ Jobs DB
2: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB

0: อร่อยและดีแบบนี้ Proxy หัวใจสมาร์ทฮาร์ท
1: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM News
2: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะ Real Meat Fish Die รสชาติใหม่ที่เหนียวหลง
1: EFM News EFM News
3: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
4: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง21นาฬิกากับดังใจชยานุกูลค่ะนายกรัฐมนตรีลงพื้นที่อุบลราชธานีร่วมส่งน้ำศพ7พระธุดงค์มรณภาพจากเหตุรถกระบะพุ่งชนพร้อมสั่งเร่งช่วยเหลือและเยียวยาและตำรวจคุมชายใส่ฮู้ดสีน้ำเงินชี้จุดกบดานพบหลักฐานจำนวนมากสักครู่กลับมาติดตามค่ะ
5: เทพไทยหรอปากสะอาด
6: แม่เทพไทยปากสะอาด
7: เทพไทยปากสะอาด
8: พี่ชายเทพไทยใช้แล้วปากสะอาดจริงๆเลยอ่ะ
6: เทพไทยปากสะอาดจริง
9: ๆสิบปากว่าก็ไม่เท่าปากคุณได้ลองเองยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดเพราะมีสมุนไพรหลากหลายชนิดช่วยดูแลสุขภาพทั้งช่องปากดีต่อเหงือกและฟันลดคราบหินปูนชากาแฟบุหรี่ลดกลิ่นปาก
6: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
10: Honda City ใหม่นี่แหละ City Car ของเราจะไลฟ์สไตล์ไหนก็พร้อมออกไป Shake This Town สายสปอร์ตร้าวใจจัดไฟ Honda City ซีดานดีไซน์โฉบเฉี่ยวใครเห็นต้องมีสะดุดสายแบกสายขนต้อง Honda City Hatchback จัดเต็ม Full Function Love เลยล่ะ New Honda City Quick 'em up Suntuk Street All right, okay.

0: ทั้งใจแบงค์ให้วูเน่วิตซีมณีแดงวอเตอร์ครีมผิวแบงค์เฟิร์มใสและดูอ่อนเยาว์
1: ท้องเสียใช้มาสคาร์บอนยาผงถ่านรักษาอาการท้องเสียเป็นยาสามัญประจำบ้านซื้อได้ที่เซเว่นอีเลฟเว่นทุกสาขา
2: อนุทินชาญวีรกุลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมคณะลงพื้นที่วัดบ้านน้ำขุ่นตำบลตาเกาอำเภอน้ำขุ่นจังหวัดอุบลราชธานีเพื่อกราบสักการะพระเทพวรจารย์เจ้าคณะจังหวัดอุบลราชธานีพร้อมทั้งพบปะให้กำลังใจญาติของพระภิกษุผู้มรณภาพและร่วมพิธีส่งน้ำศพพระที่มรณภาพเหตุการณ์อุบัติเหตุรถกระบะพุ่งชนขบวนจาริกธุดงค์ธรรมยาตราบริเวณบ้านนาสีนวลอำเภอดอนตาลจังหวัดมุกดาหารจำนวน7รูปประกอบด้วยพระภิกษุโยธินวรรณศรีพระภิกษุรชตทองบุราณพระภิกษุนิคมอังกาพระภิกษุศักดาศีลาพระภิกษุสำรวยระวังพระภิกษุชัยสอนนันทสิงห์และพระภิกษุยุทธพงวิเศษโดยนายกรัฐมนตรีได้กล่าวแสดงความเสียใจต่อการสูญเสียครั้งใหญ่ของวงการพระพุทธศาสนาพร้อมมอบพวงหรีดและเงินช่วยเหลือเบื้องต้นพร้อมถึงพูดคุยให้กำลังใจครอบครัวและญาติของพระภิกษุที่มรณภาพพร้อมยืนยันว่ารัฐบาลจะให้การดูแลและช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบอย่างเต็มที่และสั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งดำเนินการเยียวยาและติดตามการดำเนินคดีกับผู้ก่อเหตุตามขั้นตอนของกฎหมายอย่างรัดกุมรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติคุมชายใส่ฮูดสีน้ำเงินชี้จุดกบดานพบหลักฐานจำนวนมากยอมรับรู้เห็นขบวนการคุณณัฐทิพย์สุดาโตรักษารายงานค่ะ
3: พลตำรวจเอกสำราญนวลมารองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาตินำกำลังชุดสืบสวนตำรวจนครบาลตำรวจปราบปรามยาเสพติดและกองพิสูจน์หลักฐานลงพื้นที่ตรวจค้นบริเวณอพาร์ตเมนต์แห่งหนึ่งภายในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาซึ่งเป็นแหล่งกบดานและใช้แพ็คสิ่งของกระเป๋าผ้าซุกซ่อนเฮโรอีนของนายอุทัยชาวม้งชายใส่ฮูดสีน้ำเงินที่ถือกล่องพัสดุไปส่งให้กับแอร์โฮสเตสสาวหรือแอร์มีนาจากการตรวจค้นภายในห้องพักพบผ้าลายช้างที่ยังไม่ได้ถูกเย็บให้เป็นกระเป๋าจำนวน8ผืนเศษผ้าที่เป็นลายช้างลักษณะถูกตัดแต่งเป็นริ้วๆจำนวนมากซึ่งเจ้าหน้าที่ได้นำเศษผ้าที่ถูกตัดเป็นริ้วมากองและเขี่ยเพื่อนำผงสีขาวที่ติดอยู่ตามเศษผ้าออกมาซึ่งจากการนำผงสีขาวมาตรวจในเครื่องมือทางวิทยาศาสตร์ผลการตรวจยืนยันชัดว่าเป็นเฮโรอีนซึ่งนายอุทัยให้การรับสารภาพว่าเมื่อวันที่20มิถุนายนได้เดินทางไปรับกระเป๋าที่อำเภอเชียงคำโดยรับกระเป๋าลายช้าง4ตัวจำนวน12ใบและลายช้าง2ตัวจำนวน6ใบภายในบรรจุเฮโรอีนมาแล้วก่อนนำมาพักเก็บไว้ในห้องพักและภายหลังทราบว่าแอร์โฮสเตสถูกจับที่ประเทศออสเตรียจึงนำเฮโรอีนที่เหลือทิ้งลงชักโครกและนำกระเป๋าบางส่วนไปทิ้งตามจุดต่างๆเพื่อทำลายหลักฐานส่วนของการที่ตรวจพบวันนี้เป็นวัสดุที่ถูกตีกลับมาจากซอยเสือใหญ่ณัฐทิพย์สุดาโตรักษารายงานค่ะ
2: ปิดท้ายที่ผู้บัญชาการทหารบกลงพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้ตรวจเยี่ยมพร้อมติดตามสถานการณ์ในพื้นที่คุณวิริยะเจริญตรารายงานค่ะ
4: พลเอกพนาแคล้วปลอดทุกผู้บัญชาการทหารบกในฐานะผู้บัญชาการศูนย์ปฏิบัติการกองทัพบกและรองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรนำคณะลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมหน่วยงานในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ต่อเนื่องตั้งแต่วันที่3ถึง4กรกฎาคมโดยเข้าติดตามภารกิจณกองพลฐานราบที่15หน่วยเฉพาะกิจสันติสุขศูนย์แพทย์ทหารบกจังหวัดชายแดนภาคใต้รวมถึงหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารผ่านที่47การลงพื้นที่ครั้งนี้เพื่อรับฟังปัญหาและข้อเสนอแนะจากหน่วยปฏิบัติงานจริงพร้อมกำชับให้บูรณาการงานด้านความมั่นคงการบังคับใช้กฎหมายและการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันอย่างมีเอกภาพเพื่อให้เกิดความสงบสุขอย่างยั่งยืนในพื้นที่พร้อมกันนี้ได้มอบสิ่งของบำรุงขวัญเพื่อสร้างขวัญกำลังใจให้กับกำลังพลที่ทุ่มเทปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเสียสละด้วยวิริยะจันทรารายงาน
5: เหนื่อยนักให้พักก่อนไม่ใจร้อนเพื่อความปลอดภัย
2: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 22:00 น.ดังใจชยานุกูลศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
6: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยทะสถิตในดวงใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุททบ. FM 94 MHz
7: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: EFM News
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะเรียวมีทฟรีสดรายอร่อยพอดีคำกับมินิคิวฟรีสดรายจากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหาร
2: ขวัญเอ่ยพระขวัญแก้วเสด็จแล้วสวงสวรรค์ปวงราชพิลาปรำพันเชิญพระขวัญสู่พิมานรัตยาพระกรุณาที่คุณจารึกในใจไทยตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท GMM Media จำกัดมหาชน
0: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
3: ธรรมชาติสร้างอุปสรรคขึ้นมาเพื่อให้เรารู้จักคำว่าการต่อสู้ในชีวิต
4: Inspiration
1: สนับสนุนโดย Neko Holistic and Grain Free ดูแลครบทุกระบบเพื่อสุขภาพดีที่ยาวนาน
4: EFM Playlist Non-Stop

0: EFM Playlist Non-Stop
1: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
2: อยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรงต้องมีออกทำจากเนื้อปลาแท้ชุ่มชำและชิ้นโต
3: ๆผมเลือกเอาใจแมวด้วยมีโอดีไลท์มีแมวต้องมีโอ
4: พาช่างพาพาไปมู
5: ชีวิตติดขัดงานไม่เดินใจไม่ไหวไปมูกับพระนางเรือล่มที่วัดกู้ขอพรให้ชีวิตกลับมาตั้งหลักกู้ทางให้ไปต่อในคชาพาพาไปมูวันเสาร์นี้4โมง45ไทยรัฐทีวีช่อง32และย้อนหลังได้ที่ YouTube A-Time ดูดี Facebook และ TikTok คชาพาพาไปมู
6: ร่วมมูโดยคชาพาพาไปมูดีโดพาไปรวยปี2มูดีมีแต่ได้แจกอลังแจกปังๆแจกทองคำ2ล้านบาทไฮลักซ์ทราเวลเกรเตอร์ทูเกเตอร์กาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ยิ่งดื่มยิ่งชอบชอบก็จัดเลยเบอร์ดี้โรบัสต้าเข้มเต็มรสกาแฟและไม่ต้องพิสูจน์รสชาติเพราะมหาชนเลือกแล้วผลิตภัณฑ์ตราชั่วฮะเสง
2: อยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรงต้องมีออกทำจากเนื้อปลาแท้ชุ่มชำและชิ้นโตๆ
3: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยมีโอดีไลท์มีแมวต้องมีโออ
7: วสานไหมวัยกลางคน
8: วัยที่มีนัดหาหมอแต่พ่อแม่อยากให้พาไปเยี่ยมญาติในขณะที่ลูกร้องไห้และเพื่อนขอยืมเงินพร้อมๆกับแฟนถามเรื่องซื้อบ้านใหม
7: ่ Midlife United Podcast รวมใจวัยกลางคนกับเรื่องกังวลที่รุมเร้า3พิธีกรเผือกอาร์ตโบและแขกรับเชิญแชร์ความเห็นผ่าน3หัวข้อที่คนวัยนี้คุยกัน
9: EP 9เมื่อโหมงานหนักจนเจอ Midlife Crisis กับพี่วิชัย Salmon House ดูพร้อมกัน4กรกฎาคมนี้ 1:00 นตรงทาง YouTube A-Time ดูดีสนับสนุนวัยกลางคนโดดแมทช์คนที่ใช่แมทช์งานที่ชอบด้วย AI จาก Jobs ดี
10: ทันทุกกระแสแฉทุกข่าวกับแฉข่าวเช้า8โมงถึง10โมงเช้าวันจันทร์อังคาร
11: พบแก๊งหอยกระป๋องอ๋องบุ๊กด้า
12: พออยอหอยกอปอกระป๋องหอยกระป๋องหอยกระป๋อง
10: วันพุธ
11: แชร์ข่าวเช้า First Class กับ DJ PK DJ Dada DJ มะตูม
13: แชร์ข่าวเช้า First Class
10: วันพฤหัสและวันศุกร์
11: พบกับชาวพุธตุ๊ดตูม
14: แชร์ข่าวเช้า
15: ชาวพุธกับตุ๊ดตูม
6: สนับสนุนโดยเจ็บคอเมื่อไหร่ใช้ Propolis Plus X Herb สเปรย์บรรเทาอาการเจ็บคอระคายคอเจ็บคอเมื่อไหร่ใช้ Propolis
1: EFM 94ท็อกอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
0: EFM Playlist Non-Stop

0: EFM Playlist Non-Stop
1: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

0: ออกจากบ้านก็มีค่านั่นค่าโน่นค่านี
1: ่แต่ออกรถใหม่กับ Mazda ค่าน้ำมันฟรีกับ Mazda Mid-Year Surprise ข้อเสนอใหญ่ขับฟรีมีเซอร์ไพรส์เซอร์ไพรส์ที่1ฟรีบัตรน้ำมันสูงสุด 30,000 บาทเซอร์ไพรส์ที่2ส่วนลดสูงสุด 240,000 บาทเซอร์ไพรส์ที่3ฟรีกระเป๋าเดินทาง Mazda Limited Editionเซอร์ไพรส์ได้อีกครอบครัว Mazda รับส่วนลดเพิ่มสูงสุด 20,000 บาท Mazda Mid-Year Surprise ถึง31 กรกฎาคมนี้สอบถามรายละเอียดได้ที่โชว์รูม Mazda

0: Daytime Showbizเตรียมสะกดทุกโสดสัมผัสกับคอนเสิร์ตรวมเมนคนโปรดในโหมดหูเคลือบทอง Rookie Divos Concert พบกับ7เมนโวคอลรุ่นใหม่แห่งวงการทีป๊อปว.วรรณรัตน์ต้าอู่พิทยาเก่งหฤทธิ์แจ็คกี้จักรินนุนิวชวรินมาร์คคริสและคอปเปอร์จากวงบัสวันเสาร์ที่26กันยายนที่ Bytech Live ขายบัตรแล้ววันนี้ทางไทยทิเก็ตเมเจอร์
1: EFM Playlist of the Week
2: Champ of the Month ประจำเดือนมิถุนายน
3: Number 1ใจเรายังตรงกันอยู่ไหม
4: ใจเรายังตรงกันอยู่ไหมแบงค์ปรีติเพลงไหนจะเป็น20อันดับเพลงที่ถูกนำมาสร้างเพลย์ลิสต์มากที่สุดประจำสัปดาห์ของ EFM 94ตามเชียร์กันได้ทุกวันเสาร์บ่าย 3-5 โมงเย็นกับ DJ พีมที่นี่ EFM 94ท็อกอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนวสนับสนุนโดยอาหารแมวมีโอดีไลท์อร่อยเนื้อแน่นชุ่มชามเต็มคำบิวกินเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอดีไลท์
5: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM News
6: สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินโนสปูนอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือ
5: EFM News EFM News
7: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนรับฟังข่าวช่วงสุดท้าย 22:00 น.กับดังใจชยานุกูลค่ะหน่วยงานความมั่นคงปิดพื้นที่ตรวจสอบหลังพบโดนโจมตีกามิกาเซ่ไม่ทราบฝ่ายตกในพื้นที่อำเภอพบพระสักครู่กลับมาติดตามค่ะ
8: พระกรุณาธิคุณการุณราษฎร์ไทยทั้งชาติน้อมสำนึกระลึกสมัยทั่วแผ่นดินปวงประชาร่วมอาลัยทรงสู่สวรรค์อันสวยในทิพวิมานข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัทโตโยต้ามอเตอร์ประเทศไทยจำกัดบริษัทในเครือและผู้แทนจำหน่ายรถยนต์โตโยต้า
9: ปวดหลังอย่าคิดว่าแค่เมื่อยถ้าปวดหลังร้าวลงขาหรือมีอาการชาอย่าวางใจเพราะอาจเป็นสัญญาณของหมอนรองกระดูกทับเส้นประสาทปัจจุบันมีทั้งการรักษาแบบไม่ผ่าตัดและการส่องกล้องรักษาที่ศูนย์โรคปวดหลังโรงพยาบาลรามคำแหงพร้อมดูแลทุกการเคลื่อนไหวให้คุณใช้ชีวิตได้มั่นใจโรงพยาบาลรามคำแหงโทร1512
10: เสียวฟันน่ะ
11: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า
12: เสียวฟัน

0: เพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
1: เซนโซได
0: เปลี่ยนเลย
2: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
3: หน่วยงานความมั่นคงปิดพื้นที่ตรวจสอบหลังพบโดรนโจมตีกามิกาเซ่ไม่ทราบฝ่ายตกในพื้นที่อำเภอพบพระจังหวัดตากคุณไพฑูรย์สุขแว่นรายงานค่ะ
4: วันนี้นายธันประวัติภูริวัฒนเมธาในอำเภอพบพระได้มีการสั่งการให้ฝ่ายปกครองอำเภอพบพระร่วมกับเจ้าหน้าที่ทหารหน่วยเฉพาะกิจราชบำรุงตำรวจสถานีตำรวจภูธรพบพระเจ้าที่หน่วยเก็บกู้วัตถุระเบิดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ปิดกั้นจุดเกิดเหตุและตรวจสอบพื้นที่หลังรับแจ้งพบอากาศยานไร้คนขับแบบพีชีพหรือโดนกามิกาเซ่ไม่ทราบฝ่ายตกในพื้นที่ไร่ข้าวโพดบ้านวะเลใต้หมู่2ตำบลวะเลอำเภอพบพระจังหวัดตากซึ่งห่างแนวชายแดนไทยเมียนมาประมาณ200เมตรโดยพบเบื้องต้นระเบิดได้ทำงานแล้วแต่ไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตเจ้าหน้าที่ได้มีการประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนประชาชนหากพบวัตถุต้องสงสัยหรือยุทโธปกรณ์ตามแนวชายแดนให้รีบแจ้งเจ้าหน้าที่ทันทีทันทีหน่วยเฉพาะกิจราชบำรุงได้ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าตรวจสอบและดำเนินการตามขั้นตอนรวมทั้งจัดกำลังลาดตระเวนตามแนวชายแดนสร้างความมั่นใจและความปลอดภัยแก่พี่น้องประชาชนในพื้นที่ไปดูสุขแว่นรายงานจากสุวรรณครับ
3: กองบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติดยกระดับคดีแอร์โฮสเตสขนยาเป็นองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติตั้งคณะทำงานล่าเครือข่ายผู้บงการทั้งในและต่างประเทศคุณพงษ์ระพีประพฤติรายงานค่ะ
5: กองบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติดหรือบช.ปส.ยกระดับคดีแอร์โฮสเตสลักลอบขนยาเสพติดไปออสเตรเลียเป็นคดีองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติพร้อมตั้งคณะกรรมการทำงานเฉพาะกิจบูรณาการร่วมกับตำรวจออสเตรเลียสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดหรือปปส.และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งขยายผลล่าผู้ร่วมขบวนการผู้สั่งการและนายทุนที่อยู่เบื้องหลังทั้งหมดโดยพลตำรวจโทอาชญน์ไกรทองผู้บัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติดเปิดเผยว่าได้แต่งตั้งคณะทำงานสืบสวนสอบสวนคดีอย่างเป็นทางการหลังกรณีแอร์โฮสเตสสายการบินชื่อดังถูกจับกุมพร้อมยาเสพติดที่ประเทศออสเตรเลียโดยมอบหมายให้รองผู้บัญชาการตำรวจบช.ปส.และผู้บังคับการที่เกี่ยวข้องร่วมกับกองบัญชาการตำรวจนครบาลตำรวจสหพันธ์ออสเตรเลียหรือ AFP สำนักงานปปส.และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งรวบรวมพยานหลักฐานทั้งการสอบปากคำพยานตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิดหลักฐานนิติวิทยาศาสตร์และข้อมูลการติดต่อสื่อสารเพื่อเชื่อมโยงผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมจากแนวทางการสืบสวนพบว่าคดีมีความเชื่อมโยงกับเครือข่ายลักลอบค้ายาเสพติดระหว่างประเทศจึงเตรียมดำเนินคดีกับผู้ที่เกี่ยวข้องข้อหามีส่วนร่วมในองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการมีส่วนร่วมในองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติซึ่งมีโทษจำคุกตั้งแต่4ถึง15ปีหรือปรับตั้งแต่ 80,000 ถึง 300,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับพร้อมยืนยันว่าบช.ปส.จะเดินหน้าขยายผลอย่างเต็มที่เพื่อติดตามผู้สั่งการนายทุนและเครือข่ายทั้งหมดมาดำเนินคดีตามกฎหมายอย่างเด็ดขาดพงษ์ระพีประพฤติดีรายงาน
6: ซ้ายขับช้าขวาขับเร็วรักษาวินัยเพิ่มความปลอดภัยในการใช้รถด้วยความห่วงใยจากศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบก
3: รับฟังข่าวครั้งต่อไปวันพรุ่งนี้เวลา6นาฬิกาดังใจชยานุกูลศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
7: สถิตในใจไทยนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นข้าพระพุทธเจ้าคณะเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุททบ. FM 94 MHz
8: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: EFM News
1: สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินนอสปูนป้อนง่ายไม่เลอะมืออร่อยอูมามิแมวฟินกินง่ายต้องกินนอสปูน
2: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
3: ชีวิตไม่ได้ง่ายแต่ท้าทายเสม
4: อ Inspiration
1: สนับสนุนโดยโยเกิร์ตดัชชี่โปรไบโอติกเพื่อนสีที่รู้ไส้คุณอร่อยเหมือนเดิมกินทุกวันช่วยปรับสมดุลลำไส
4: ้ EFM Playlist Non-Stop

0: FM 94 ทอล์กอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
1: EFM Playlist Non-Stop
2: อยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรงต้องมีออกทำจากเนื้อปลาแท้ชุ่มชำและชิ้นโต
3: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยมีโอดีไลท์มีแมวต้องมีโอ
0: ฟัง EFM ผ่านแอป Airtime ฟังฟินอีกหนึ่งทางเลือกที่ชัดใสทุกที่ทั่วโลก
2: อยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรงต้องมีโอทำจากเนื้อปลาแท้ชุ่มชำและชิ้นโตๆ
3: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยมีโอดีไลท์มีแมวต้องมีโอ

0: FM New Release
1: อัปเดตเพลงใหม่ทุกแนวเพลงที่คัดสรรมาให้คุณโดยเฉพาะกับ EFM New Release ฟังเพลินไม่สะดุดทุกวันอาทิตย์บ่าย 3 ถึง 5 โมงเย็นกับ DJ พิมพ์ที่ EFM 94เปิดวันไปเลยจ้าก
2: ินนอสปูนสปูนขนมแมวเลียสปูนสปูนกินนอสสปูนสปูนป้อนง่ายกินแล้วฟินต้องแบบสปูนขนมแมวเลียอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือต้องกินนอสสปูน
3: กินนอสสปูน
4: ฟัง EFM ผ่านแอป Airtime ฟังฟินอีกหนึ่งทางเลือกที่ชัดใสทุกที่ทั่วโลก
2: กินนอสสปูนสปูนขนมแมวเลียสปูนสปูนกินนอสสปูนสปูนป้อนง่ายกินแล้วฟินแมวเลียบอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือต้องกินโนสปูน
3: กินโนสปูน
5: อังคารคลุมโปง
6: มีพี่คนหนึ่งครับแกชื่อมงแกเดินทางกลับบ้านแกก็ได้ไปเจอพี่คนหนึ่งแกชื่อพี่ตั้มพี่มีเรื่องจะเล่าให้ฟังว่ะพี่จำไม่ต้องได้ไหมคืนนั้นพี่ก็ไปนอนเฝ้าที่เถียงนาพี่ได้เจอเขาพี่เพิ่งรู้ว่าเขามีแฟนแล้วนะแต่พี่ไม่เคยเห็นหน้าไม่รู้มาจากหมู่บ้านไหนแฟนเขายังพาเพื่อนๆมาอีกตั้งหลายคนแต่พอตื่นเช้ามาปุ๊บเขาก็หายไปพี่มาเอ๊ะตรงที่ว่าพี่เห็นพี่โต้งอ่ะเขานอนแน่นิ่งไปเลยพี่ปลุกเขาเท่าไหร่ก็ไม่ยอมตื่นชาวบ้านเขาบอกว่าโต้งเนี่ยตายหลายวันแล้วที่พี่เห็นผู้หญิงที่มาพวกนั้นอ่ะแต่สงสัยว่าน่าจะเป็นพวกแม่ๆเนี่ยแหละเขามาเอาพวกเราไปหลายคนแล้ว
7: ไอคอนของความหลอนทุกคืนวันอังคาร 20:00 ถึง 4:00 น. ที่ EFM 94
8: สนับสนุนโดยเผ็ดเต็มขวดซีดเต็มคำน้ำจิ้มสุกี้สูตรพริกกะเหรี่ยงตราพันท้ายนรสิงห์อร่อยครบรสจบในขวดเดียว
9: EFM 94ทอล์กอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
10: EFM Playlist Non-Stop

0: EFM Playlist Non-Stop
1: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

0: อร่อยและดีแบบนี้ Proxy หัวใจสมาร์ทฮาร์ท
1: ฟังเพลย์ลิสต์เพลงเพราะต้อนรับเช้าวันจันทร์และวันศุกร
2: ์ EFM Morning Mood Music Start Your Day
1: 6โมงถึง8โมงเช้ากับ DJ พิมที่นี่ EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนวเริ่มวันใหม่ไปพร้อมกันกับอาหารแมวกินเนาะเรียวมีดฟรีสไดร์อร่อยพอดีคำกับมินิคิวฟรีสไดร์จากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหาร Mazda Mid Year Surprise ออกรถใหม่ฟรีบัตรน้ำมันสูงสุด 30,000 บาทถึง31กรกฎาคมนี้และเชียร์บอลให้มันเฮลั่นรับโชคทุกที่ทุกเวลาเชียร์ทีมแชมป์ลุ้นโชคใหญ่ร่วมกว่า12ล้านบาทกับไปรษณีย์ไทย

0: EFM Fandom Life
1: แจนจริงๆสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับสวัสดีแจนจริงๆครับสวัสดีครับ
1: บริษัทจจจปฟกจำกัดมหาชน
2: สุดยอด
1: เราจะพาคุณเข้าทำงานบริษัทนี้นะคะแต่ว่าการที่คุณจะเป็นพนักงานใหม่เนี่ยคุณอาจจะต้องเจอบททดสอบกับพนักงานตามแผนกต่างๆจะต้องเขียนข่าว PR ส่งฝากพนักงานใหม่แจนจริงๆมาช่วยเรียงประโยคให้ถูกต้องคำนี้คือ
3: แจนรักจริงๆจริงๆนะ
4: เอ้ยอ่านดีๆอ่านผิดหรือเปล่า
3: อ่านถูกแล้ว
4: ตาพี่อ่านจริงๆรักแจนจริงๆนะ
1: ว้าว
0: ฟินกันได้ทุกด้อมกับ EFM Fandom Live เปิดด้อมทุกคืนวันพฤหัส 2:30 น. ถึง 4:00 น.ที่นี่ EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
5: ร่วมส่งความฟินด้อยอาหารสุนัขสมาร์ทฮาร์ทอาหารสุนัขที่ถูกใจต้องสมาร์ทฮาร์ท
6: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM News
5: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะ Real Meat Fish Die รสชาติใหม่ที่เหนียวหลง
7: ได้เวลาแล้วค่ะ EFM News ในช่วงนี้นะคะร้านค้าของเกาหลีใต้ค่ะได้หันไปใช้หุ่นยนต์และระบบบริการตนเองเพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาแรงงานค่ะทางด้านของร้านกาแฟร้านรามยอนตลอดจนร้านขายดอกไม้แบบไร้พนักงานกำลังขยายตัวอย่างรวดเร็วทั่วเกาหลีใต้นะเนื่องจากว่าบรรดาเจ้าของกิจการต่างปรับตัวหันมาพึ่งพาเทคโนโลยีหุ่นยนต์และระบบบริการตนเองหรือ self service ค่ะเพื่อตัดปัญหาภาระต้นทุนค่าแรงที่พุ่งสูงขึ้นโดยรูปแบบธุรกิจลักษณะแบบนี้กำลังเติบโตอย่างมั่นคงและสามารถดำเนินไปได้ด้วยดีเนื่องจากอาศัยพื้นฐานความซื่อสัตย์สุจริตของผู้บริโภคส่วนใหญ่ในประเทศเป็นปัจจัยสำคัญในการขับเคลื่อนติดตามกันต่อไปนะคะ EFM News แสดงสีเกียรติคณะวงศ์ค่ะ
6: EFM News
5: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะ Real Meat Freeze Dry อร่อยพอดีคำกับมินิคิวฟรีสไดร์จากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหาร
8: จงทำงานหนักอย่างเงียบๆและปล่อยให้ความสำเร็จส่งเสียงดัง
9: Inspiration
5: สนับสนุนโดย Neko Holistic and Grain Free ดูแลครบทุกระบบเพื่อสุขภาพดีที่ยาวนาน
9: EFM Play

0: EFM Playlist Non-Stop
1: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

0: ิดแอป Airtime ฟังฟินต่อบลูทูธกับเครื่องเสียงรถยนต์อีกหนึ่งทางเลือกที่ชัดใสทั่วไทย
1: อาหารแมวและสุนัขคานิว่าหาซื้อได้แล้วที่ร้านเพ็ทช็อปทั่วประเทศหรือทาง Shopee และ Lazada
2: เปิดแอป Airtime ฟังฟินต่อบลูทูธกับเครื่องเสียงรถยนต์อีกหนึ่งทางเลือกที่ชัดใสทั่วไทย
3: อยากให้อ้อนทุกเช้าแบบนี้เป็นนานๆโปรดเลือกอาหารแมวเนโก Holistic and Grain Free ผลิตจากเนื้อสัตว์แท้พร้อมสารอาหารครบถ้วนมีซินไบโอติกปรับสมดุลลำไส้เพื่อสุขภาพดีที่ยาวนานอาหารแมวเนโก Holistic and Grain Free
0: ฟัง EFM ผ่านแอป Airtime ฟังฟินอีกหนึ่งทางเลือกที่ชัดใสทุกที่ทั่วโลก
4: นี่แมวกินอาหารดีสุขภาพก็ดีตามเจมินายเลิกอาหารแมวเนโกะทำจากทูน่าแท้ไม่เติมเกลือมีพรีไบโอติกปรับสมดุลลำไส้พร้อมวิตามินและแร่ธาตุเหมาะกับแมวทุกช่วงวัยให้เขาขนสวยสุขภาพดีอร่อยถูกใจแมวต้องเนโกะ
5: พุทโธพุทโธอย่าลืมโทรนะ
6: คบกับแฟนอยู่ครับแล้วก็เคยมีการทำลายร่างกายครับ
7: คบกับคุณมากี่ปีเนี่ย
6: 4ปีครับ
7: ตลอดระยะเวลา4ปีเราไม่เคยทำเรื่องแบบนี้เลยมีแค่ครั้งเดียว
6: เคยมีก่อนหน้านี้อีกครั้งนึงช่วงปีที่2ครับก็เหมือนโทษว่าเป็นเพราะว่าผมทำพฤติกรรมแบบนั้นเขาก็เลยเหมือนมีอาการซึมเศร้าจะเลิกก็ได้ครับผมยอมรับแต่ว่ามันเหมือนตัดไม่ขาดตรงที่ว่าเขาชอบพูดใส่ผมว่าเขายังรักผมมันทำให้ผมจะตัดใจก็ไม่ได้จะออกมาก็ไม่ได้ผมไม่รู้จะทำยังไง
8: พอมันเกิด2ครั้งอ่ะมันไม่มีข้อแก้ตัวใดๆเนาะบางทีถ้าเรารู้สึกผิดสิ่งที่เราทำจริงๆแต่ถึงว่าบางทีเราไม่ต้องรอให้เขามาบอกเลิกหรือทิ้งเราเพราะว่าเราทำเรื่องไม่ดีอ่ะเราก็แสดงความรับผิดชอบแล้วก็ปล่อยเขาไปเจอคนที่ดีที่ไม่อย่างน้อยไม่ทำร้ายเขาอ่ะ
1: พุทท็อปพุทโธคุยกันทุกคืนวันพุธ3ทุ่มถึง5ทุ่มที่นี่ EFM 94ทอล์กอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
9: สนับสนุนโดยอาหารแมวคานิว่าหอมอร่อยโซเดียมต่ำไม่เค็มอาหารแมวคานิว่าถูกใจคนรู้ใจแมว
10: และกอฟกอฟมันฝรั่งแท้ทอดกรอบแผ่นหนาสะใจชิ้นโตอร่อยทุกคำกับกอฟกอฟโดยบริษัทอาหารยอดคุณ
1: EFM playlist non-stop

0: EFM Playlist Non-Stop
1: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
2: อยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรงต้องมีออกทำจากเนื้อปลาแท้ชุ่มชำและชิ้นโต
3: ๆผมเลือกเอาใจแมวด้วยมีโอดีไลท์มีแมวต้องมีโอ
4: แมทคนที่ใช่บายพี่งานดี
5: พี่งานดีคะคนรุ่นใหม่เขามองหาวัฒนธรรมองค์กรแบบไหนองค์กรจะสื่อสารยังไงให้โดนใจดีอะคะ
4: สำหรับคนรุ่นใหม่นอกจากเงินเดือนแล้วเขายังมองหาความเท่าเทียมความยืดหยุ่นและการทำงานที่เน้นผลลัพธ์ถ้าองค์กรเรามีวัฒนธรรมอื่นที่เจ๋งๆลองอัปเดต company profile ที่ JobsDB by Seek จะช่วยเข้าถึงคนหางานรุ่นใหม่ได้มากขึ้นครับ
5: ขอบคุณนะคะพี่งานดี
4: อย่าลืมว่าแมทคนที่ใช่ด้วย AI จาก JobsDB by Seek
2: อยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรงต้องมีออกทำจากเนื้อปลาแท้ชุ่มชำและชิ้นโตๆ
3: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยมีโอดีไลท์มีแมวต้องมีโอ
5: ฟัง EFM ผ่านแอป A-Time ฟังฟินอีกหนึ่งทางเลือกที่ชัดใสทุกที่ทั่วโลก

สวัสดีครับผมกนภัทรครับและนี่คือกอบกอบมันฝรั่งแผ่นหนาชิ้นโตกัดเต็มคำกรอบแน่นเคี้ยวมันกว่า

0: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM News
1: สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินน้อสปูนอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือ
2: ได้เวลาแล้วค่ะ EFM News ในช่วงนี้นะคะวิกฤตคลื่นความร้อนและความแห้งแล้งที่ทวีความรุนแรงทั่วยุโรปค่ะส่งผลให้เกิดไฟป่าลุกไหม้ครั้งใหญ่ในหลายประเทศนะคะโดยที่ประเทศสเปนนั้นทางการท้องถิ่นเทศบาลเมืองกุนติสได้เผยแพร่ภาพความเสียหายของไฟป่าที่กำลังโหมกระหน่ำรุนแรงผ่านผืนป่านะคะซึ่งขณะที่กลุ่มนักวิทยาศาสตร์บอกว่าสภาพอากาศที่ร้อนจัดค่ะจนทำให้อุณหภูมิในช่วงกลางคืนพุ่งสูงขึ้นกว่าเมื่อ2ทศวรรษก่อนถึง100เท่าเช่นนี้จะไม่มีทางเกิดขึ้นเลยหากไม่มีปัจจัยจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่เกิดจากฝีมือมนุษย์ติดตามกันต่อไปค่ะ EFM News แสดงสีเกียรติคณาวงศ์ค่ะ
0: EFM News
1: สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินน้อสปูนป้อนง่ายไม่เลอะมืออร่อยอูมามิแมวฟินกินง่ายต้องกินน้อสปูน
3: ขวัญเอ่ยพระขวัญแก้วเสด็จแล้วสวงสวรรค์ปวงราชพิลาปรำพันเชิญพระขวัญสู่พิมานรัตยาพระกรุณาที่คุณจารึกในใจไทยตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท GMM Media จำกัดมหาชน
0: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
4: FM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
5: มองปัญหาให้เหมือนกับเม็ดทรายถึงจะเยอะแยะมากมายแต่ก็เล็กนิดเดียว
6: Inspiration
1: สนับสนุนโดยโยเกิร์ตดัชชี่โปรไบโอติกเพื่อนสีที่รู้ไส้คุณอร่อยเหมือนเดิมกินทุกวันช่วยปรับสมดุลลำไส้

0: EFM 94 ทอล์กอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
1: สวัสดีวันอาทิตย์เปิดเพลงที่เราชอบฟังเพื่อเพิ่มพลังใจให้ตัวเราได้นะครับ
2: ร่วมสร้างสรรค์วันดีๆโดยอาหารแมวมีโอดีไลท์อร่อยเนื้อแน่นชุ่มฉ่ำเต็มคำบิวกินเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอดีไลท์

0: EFM 94 ทอล์กอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
1: มองหางานที่ใช่อยู่หรือเปล่า JobsDB รวมงานที่ใช่ตั้งแต่จบใหม่ถึงรุ่นใหญ่มากประสบการณ์มีครบจบทุกสายงานในที่เดียว
2: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ JobsDB
3: อยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรงต้องมีออกทำจากเนื้อปลาแท้ชุ่มฉ่ำและชิ้นโตๆ
4: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยมีโอดีไลท์มีแมวต้องมีโอ
1: ถึงเวลาออกจากเซฟโซนไปเจองานดอนๆที่เซฟใจหางานที่ใช่จากบริษัทตัวท็อปต้องที่ JobsDB
2: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ JobsDB
3: อยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรงต้องมีออกทำจากเนื้อปลาแท้ชุ่มฉ่ำและชิ้นโตๆ
4: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยมีโอดีไลท์มีแมวต้องมีโอ
0: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM News
5: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะ Real Meat Fish Die รสชาติใหม่ที่เหนียวหลง
6: ได้เวลาแล้วนะคะ EFM News ในช่วงนี้นะคะนครนิวยอร์กค่ะได้ประกาศเปิดใช้งานแผนฉุกเฉินรับมือคลื่นความร้อนล่วงหน้านอกจากนี้ค่ะยังได้เพิ่มกำลังเจ้าหน้าที่ภาคสนามเป็น600คนเพื่อตรวจตราดูแลคนไร้บ้านและผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือพร้อมทั้งจัดส่งผู้เชี่ยวชาญลงพื้นที่เข้าเยี่ยมและช่วยเหลือผู้สูงอายุเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ยุคหลังของเมืองโดยนายกเทศมนตรีนครนิวยอร์กค่ะขอร้องให้ชาวเมืองและนักท่องเที่ยวที่มาร่วมงานฉลองวันชาติพักผ่อนเป็นระยะอยู่ภายในอาคารเมื่อทำได้ดื่มน้ำอย่างสม่ำเสมอและเตรียมพร้อมรับมืออยู่ตลอดเวลานะคะติดตามกันต่อไปค่ะ EFM News แสดงสีเกียรติคณะวงค่ะ
0: EFM News
5: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะ Real Meat Freeze Dry อร่อยพอดีคำกับมินิคิวฟรีสไดร์จากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหาร
7: EFM 94ทอล์กอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
8: อย่าเอาความสุขฝากไว้ที่เส้นชัยแต่ฝากไว้ที่ก้าวต่อไปจะดีกว่า
9: Inspiration
5: สนับสนุนโดย Neko Holistic and Grain Free ดูแลครบทุกระบบเพื่อสุขภาพดีที่ยาวนาน

0: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
1: Walking, I'm walking, yeah,

0: 64ทอล์กอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
1: กินนอกสปูนสปูนขนมแมวเลียสปูนสปูนกินนอกสปูนสปูนป้อนง่ายกินแล้วฟินต้องแบบสปูนขนมแมวเลียอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือต้องกินนอกสปูนกินนอกสปูน
2: เปิดแอปเอทามฟังฟินต่อบลูทูธกับเครื่องเสียงรถยนต์อีกหนึ่งทางเลือกที่ชัดใสทั่วไทย
1: กินนอกสปูนสปูนขนมแมวอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือต้องกินโนสปูน
3: กินโนสปูน
4: เปิดแอป A-Time ฟังฟินต่อบลูทูธกับเครื่องเสียงรถยนต์อีกหนึ่งทางเลือกที่ชัดใสทั่วไทย
5: อยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรงต้องมีออกทำจากเนื้อปลาแท้ชุ่มฉ่ำและชิ้นโตๆ
6: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยมีโอดีไลท์มีแมวต้องมีโอ
2: ฟัง EFM ผ่านแอป A-Time ฟังฟินอีกหนึ่งทางเลือกที่ชัดใสทุกที่ทั่วโลก
5: อยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรงต้องมีออกทำจากเนื้อปลาแท้ชุ่มฉ่ำและชิ้นโตโต
6: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยมีโอดีไลท์มีแมวต้องมีโอ
7: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM News
8: สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินโนสปูนอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือ
9: ได้เวลาแล้วนะคะ EFM News ในช่วงนี้ค่ะที่ประเทศฝรั่งเศสนะคะเจ้าหน้าที่ดับเพลิงจำนวน 2,000 นายค่ะต้องระดมกำลังเข้าต่อสู้กับไฟป่าหลายจุดที่ลุกลามอย่างรวดเร็วตามแนวชายฝั่งทะเลเมดิเตอร์เรเนียนท่ามกลางกระแสลมกระโชกแรงโหมกระพือเปลวเพลิงให้ยิ่งขยายวงกว้างหลังจากภูมิภาคนี้ค่ะต้องเผชิญกับสภาพอากาศที่แห้งจากคลื่นความร้อนที่แผ่ปกคลุมยุโรปในช่วงที่ผ่านมาเปลวไฟกระเผาทำลายพื้นที่ป่าไม้ในแถบหมู่บ้านปูโซมีนกบัวและบริเวณโดยรอบอย่างต่อเนื่องจนถึงช่วงดึกค่ะก็ส่งผลให้ทีมกู้ภัยฉุกเฉินนั้นต้องทำงานอย่างหนักแข่งกับเวลาเพื่อควบคุมเพลิงติดตามกันต่อไปค่ะ EFM News แสดงสีเกียรติคณาวงศ์ค่ะ
7: EFM News
8: สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินโนสปูนป้อนง่ายไม่เลอะมืออร่อยอูมามิแมวฟินกินง่ายต้องกินโนสปูน
7: EFM 94ทอล์กอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
10: อย่าให้เสียงคนอื่นดังกว่าเสียงหัวใจของตัวเอง
11: Inspiration
8: สนับสนุนโดยโยเกิร์ตดัชชี่โปรไบโอติกเพื่อนสีที่รู้ไส้คุณอร่อยเหมือนเดิมกินทุกวันช่วยปรับสมดุลลำไส้

0: EFM 94ทอล์กอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
1: สวัสดีวันอาทิตย์กินข้าวให้ครบมื้อเติมโปรตีนดีๆให้ร่างกายสุขภาพจะได้ไม่งอแงนะครับ
2: ร่วมสร้างสรรค์วันดีๆโดยอาหารแมวมีโอดีไลท์อร่อยเนื้อแน่นชุ่มฉ่ำเต็มคำบิวกินเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอดีไลท
0: ์ EFM 94ทอล์กอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

0: EFM 94ทอล์กอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
1: อยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรงต้องมีออกทำจากเนื้อปลาแท้ชุ่มฉ่ำและชิ้นโตโต
2: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยมีโอดีไลท์มีแมวต้องมีโอ
3: ฟัง EFM ผ่านแอป A-Time ฟังฟินอีกหนึ่งทางเลือกที่ชัดใสทุกที่ทั่วโลก
1: อยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรงต้องมีออกทำจากเนื้อปลาแท้ชุ่มฉ่ำและชิ้นโตโต
2: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยมีโอดีไลท์มีแมวต้องมีโอ
0: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM News EFM 94ทอล์กอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
4: มาแล้วนะคะ EFM News ในช่วงนี้ค่ะประธานรัฐสภาเวเนซุเอลาค่ะแถลงเหตุแผ่นดินไหวรุนแรง2ระลอกต่อเนื่องขนาด 7.2 และ 7.5 ริกเตอร์ที่เกิดขึ้นห่างกันเพียงไม่กี่วินาทีเมื่อสัปดาห์ที่แล้วส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตไปแล้วค่ะ 2,295 รายประธานรัฐสภาเวเนซุเอลาค่ะแถลงผ่านสถานีโทรทัศน์ของรัฐบาลในวาระครบ7วันของเหตุภัยพิบัติครั้งนี้ว่านอกจากตัวเลขผู้เสียชีวิตที่เพิ่มขึ้นแล้วยังมีประชาชนที่ได้รับผลกระทบอีกจำนวน12,841 รายนะคะโดยที่ประธานาธิบดีรักษาการของเวเนซุเอลาได้ประกาศไว้อาลัยทั่วประเทศเป็นเวลา7วันนะคะซึ่งก็ขณะเดียวกันประชาชนในกรุงคารากัสค่ะได้ร่วมกันยืนสงบนิ่งเป็นเวลา1นาทีเพื่อไว้อาลัยแก่ผู้สูญเสียโดยมีการจัดพิธีขึ้นที่โบสถ์ Universal of the Kingdom of God ค่ะในขณะนี้นะคะเจ้าหน้าที่ชาวเวเนซุเอลาและทีมกู้ภัยจากนานาประเทศยังคงเร่งค้นหาผู้รอดชีวิตใต้ซากปรักหักพังอย่างต่อเนื่องค่ะติดตามกันต่อไปนะคะ EFM News แสดงสีเกียรติคณะวงค่ะ
0: EFM News EFM 94ทอล์กอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว EFM 94ทอล์กอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
5: ทุกครั้งที่ท้อให้ยิ้มเข้าไว
6: ้ Inspiration
7: สนับสนุนโดย Neko Holistic and Grain Free ดูแลครบทุกระบบเพื่อสุขภาพดีที่ยาวนาน

EFM 94 ทอล์กอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

0: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
1: อยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรงต้องมีออกทำจากเนื้อปลาแท้ชุ่มชำและชิ้นโตโต
2: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยมีโอดีไลท์มีแมวต้องมีโอ
3: เปิดแอป Airtime ฟังฟินต่อบลูทูธกับเครื่องเสียงรถยนต์อีกหนึ่งทางเลือกที่ชัดใสทั่วไทย
1: อยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรงต้องมีออกทำจากเนื้อปลาแท้ชุ่มชำและชิ้นโตโต
2: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยมีโอดีไลท์มีแมวต้องมีโอ
0: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะEFM News
4: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะ Real Meat Fish Die รสชาติใหม่ที่เหนียวหลง
5: ได้เวลาแล้วนะคะ EFM News ในช่วงนี้ค่ะสำนักงานดับเพลิงแห่งชาติเกาหลีใต้ค่ะเปิดเผยข้อมูลค่ะว่าร้านค้าที่ไร้พนักงานที่เปิดทำการตลอด24ชั่วโมงนั้นมีจำนวนทั่วประเทศมากขึ้นถึง 9,000 แห่งค่ะซึ่งก็มีการเปิดเผยนะคะว่าอุตสาหกรรมร้านกาแฟในปัจจุบันไม่สามารถที่จะแบกรับภาระค่าแรงจำนวนมหาศาลในการว่าจ้างบาริสต้าได้อีกต่อไปค่ะทางบริษัทก็เลยนำเทคโนโลยีแขนกลหุ่นเข้ามาทำหน้าที่ในการชงเครื่องดื่มตามคำสั่งของลูกค้าที่ทำรายการผ่านตู้คีออสระบบสัมผัสแทนค่ะปัจจุบันนะคะก็มีการเปิดดำเนินกิจการร้านค้าแบบที่มีพนักงานควบคู่กันไปด้วยนะคะติดตามกันต่อไปค่ะ EFM News เสียงสีเกียรติคณาวงศ์ค่ะ
0: EFM News
4: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะ Real Meat Freeze Dry อร่อยพอดีคำกับมินิคิ้ว Freeze Dry จากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหาร
6: ไม่มีใครทำได้ทุกอย่างหรอกไม่ไหวก็พอรู้สึกท้อก็พัก
7: Inspiration
4: สนับสนุนโดยโยเกิร์ตดัชชี่โปรไบโอติกเพื่อนสีที่รู้ไส้คุณอร่อยเหมือนเดิมกินทุกวันช่วยปรับสมดุลลำไส
0: ้ EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

0: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
1: สวัสดีวันอาทิตย์ปล่อยวางเรื่องที่หนักใจเพราะยังมีวันใหม่ที่สวยงามรอคุณอยู่สวัสดีวันอาทิตย์ขอให้ท้องฟ้าใจดีกับคุณ
2: ร่วมสร้างสรรค์วันดีๆโดยอาหารแมวมีโอดีไลท์อร่อยเนื้อแน่นชุ่มฉ่ำเต็มคำบิวกินเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอดีไลท์

0: EFM 94 ทอล์กอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
1: อยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรงต้องมีออกทำจากเนื้อปลาแท้ชุ่มฉ่ำและชิ้นโตๆ
2: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยมีโอดีไลท์มีแมวต้องมีโอ
3: ฟัง EFM ผ่านแอป A-Time ฟังฟินอีกหนึ่งทางเลือกที่ชัดใสทุกที่ทั่วโลก
1: อยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรงต้องมีออกทำจากเนื้อปลาแท้ชุ่มฉ่ำและชิ้นโตโต
2: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยมีโอดีไลท์มีแมวต้องมีโอ
0: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะEFM News
4: สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินโนสปูนอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือ
0: EFM News EFM News
5: ที่นี่สถานีวิทยุททบ FM 94 MHz ออกอากาศณอาคารเลขที่164ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพมหานครสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: ุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
1: EFM News EFM News EFM News EFM News EFM News
2: ได้เวลาแล้วนะคะ EFM News ในช่วงนี้ค่ะ Taylor Swift ค่ะจูงมือ Travis Kelce เข้าพิธีวิวาแล้วนะคะประชาสัมพันธ์ส่วนตัวของ Taylor Swift ค่ะศิลปินเพลงป๊อปชื่อดังระดับโลกประกาศเป็นทางการว่านักร้องสาวเจ้าของรางวัล Grammy ได้เข้าพิธีสมรสกับ Travis Kelce นักอเมริกันฟุตบอลของทีม Kansas City Chiefs แล้วนะคะท่ามกลางแขกเรือและคนดังจากหลากหลายวงการที่มาร่วมแสดงความยินดีอย่างคับคั่งค่ะซึ่งทางนี้งานแต่งงานนี้ค่ะจัดขึ้นที่ Madison Squareแวร์การ์เดนในนิวยอร์กซึ่งถือเป็นการเฉลิมฉลองความรักตลอด3ปีของทั้งคู่โดยบนหน้าจอขนาดใหญ่ด้านนอกอาคารสปอร์ตคอมเพล็กซ์แห่งนี้ในย่านแมนฮัตตันได้ขึ้นข้อความประกาศการแต่งงานของทั้งคู่อย่างยิ่งใหญ่ค่ะติดตามกันต่อไปนะคะ EFM News เสดงสีเกียรติคณะวงค่ะ
1: EFM News
3: สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินหนอสปูนป้อนง่ายไม่เลอะมืออร่อยอูมามิแมวฟินกินง่ายต้องกินหนอสปูน
1: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
4: ความกล้าคือพลังที่ผลักดันให้เราก้าวข้ามความกลัว
5: Inspiration
3: สนับสนุนโดย Neko Holistic and Grain Free ดูแลครบทุกระบบเพื่อสุขภาพดีที่ยาวนาน

ากสำหรับทุกๆอย่างมีคนเคยบอกว่าความทรงจำที่สำคัญสักวันมันจะกลายเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตและสะสมความทรงจำกันไปเรื่อยๆนะ

0: ิดแอป A-Time ฟังฟินต่อบลูทูธกับเครื่องเสียงรถยนต์อีกหนึ่งทางเลือกที่ชาร์จใสทั่วไทย
1: อาหารแมวและสุนัขคานิว่าหาซื้อได้แล้วที่ร้านเพชรช็อปทั่วประเทศหรือทาง Shopee และ Lazada
2: ฟัง EFM ผ่านแอป A-Time ฟังฟินอีกหนึ่งทางเลือกที่ชัดใสทุกที่ทั่วโลก

0: ายนี้แมวฟินต้องกินนมนะ
1: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM News
2: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะเรียลมีทฟิชไดรสชาติใหม่ที่เหนียวหลง
1: EFM News EFM News EFM News
3: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
4: รับฟังข่าวต้นชั่วโมงเบรกแรกของนาฬิกากับชนาการเหลี่ยมทองค่ะกรมพัฒนาธุรกิจการค้าผนึกกรมการท่องเที่ยวเดินหน้าปราบโนมินีธุรกิจนำเที่ยวใช้ AI คัดกรองกลุ่มเสี่ยงสักครู่กับมาติดตามค่ะ
5: เสียวฟันอะ
6: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า

0: สนับสนุนโดย
1: ไม่ต้องรอรีวิวย้อนอายุผิวแบงค์เลือกบูเน่วิซีมณีแดง
2: กรมพัฒนาธุรกิจการค้าประสานกรมการท่องเที่ยวเดินหน้าปราบโนมินีธุรกิจนำเที่ยวใช้ AI คัดกรองกลุ่มเสี่ยงเร่งตรวจสอบเชิงลึกดำเนินคดีตามกฎหมายคุณมาวินพานุรักษ์รายงานค่ะ
3: นายภูนพงษ์นายนาภากรอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้ายืนยันเดินหน้าปราบปรามการใช้คนไทยเป็นตัวแทนอำพรางหรือโนมินีอย่างจริงจังตามนโยบายของรัฐบาลเพื่อป้องกันการถือครองธุรกิจโดยผิดกฎหมายและสร้างการแข่งขันที่เป็นธรรมหลังยกระดับการคัดกรองการจดทะเบียนธุรกิจและกำหนดให้นิติบุคคลยืนยันการลงทุนตั้งแต่วันที่1เมษายนที่ผ่านมาทำให้บริษัทกลุ่มเสี่ยงโนมินีในช่วง5เดือนแรกของปี2569ลดลงกว่า 65% เหลือ731บริษัทจากกว่า 2,100 บริษัทในช่วงเดียวกันของปีก่อนพร้อมเตรียมออกมาตรการใหม่เพิ่มเติมในวันที่1สิงหาคมนี้เพื่อปิดช่องโหว่ที่ยังเหลืออยู่อีกทั้งกรมพัฒนาธุรกิจการค้ายังบูรณาการความร่วมมือกับ23หน่วยงานเชื่อมโยงข้อมูลส่งต่อบริษัทกลุ่มเสี่ยงให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบและลงพื้นที่ตรวจสอบเชิงลึกแล้ว35พื้นที่ใน11จังหวัดครอบคลุมธุรกิจกลุ่มเสี่ยงหลายประเภทโดยยืนยันจะบังคับใช้กฎหมายอย่างเด็ดขาดกับผู้กระทำผิดพร้อมอำนวยความสะดวกแก่นักลงทุนต่างชาติที่ดำเนินธุรกิจอย่างถูกต้องเพื่อสร้างความเชื่อมั่นและเสริมความแข็งแกร่งให้เศรษฐกิจไทยมาวินพานุรักษ์รายงาน
2: อธิบดีกรมราชทัณฑ์พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและข้าราชการในสังกัดรวมอุปสมบทหมู่ถวายเป็นพระราชกุศลแต่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราชธิดาณวัดศรีธรรมขออภัยค่ะณวัดศรีวัฒนธรรมมารามจังหวัดสมุทรปราการคุณสราวุฒิจอกลมรายงานค่ะ
4: กรมราชทัณฑ์กระทรวงยุติธรรมจัดโครงการอุปสมบทหมู่พระภิกษุและบวชชีพามเพื่อน้อมถวายเป็นพระกุศลและน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิราชธิดาระหว่างวันที่4ถึง10กรกฎาคม2569ณวัดศรีวัฒนธรรมารามจังหวัดสมุทรปราการโอกาสนี้พันตำรวจโทประวุฒิวงศ์ศรีนินอธิบดีกรมราชทัณฑ์พร้อมด้วยผู้บริหารผู้บัญชาการเรือนจำผู้อำนวยการทัณฑสถานและบุคลากรในสังกัดเข้าร่วมอุปสมบทหมู่จำนวน47รูปและร่วมบวชชีพามเพื่อแสดงความจงรักภักดีและน้อมถวายเป็นพระกุศลพิธีเปิดโครงการจัดขึ้นในวันที่4กรกฎาคมโดยมีพลเอกไพบูลย์คุ้มฉายาองคมนตรีเป็นประธานในพิธีพร้อมด้วยผู้บริหารกระทรวงยุติธรรมและเจ้าหน้าที่กรมราชทัณฑ์เข้าร่วมอย่างพร้อมเพรียงสราวุธจอกลมรายงานครับ
2: ปิดท้ายที่สภาพอากาศประจำวันนี้ประเทศไทยมีฝนหนักบางแห่งมีฝนตกหนักบางพื้นที่บริเวณภาคเหนือตอนบนภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเนื่องจากร่องมรสุมพัดผ่านภาคเหนือตอนบนและประเทศลาวตอนบนเข้าสู่พายุโซนร้อนไมซักประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังค่อนข้างแรงขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนที่ตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากสำหรับคลื่นลมที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวัง
5: การศึกษาด้านศิลปะวัฒนธรรมเป็นการศึกษาที่สำคัญและควรจะดำเนินควบคู่กันไปกับการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์เพราะความเจริญของบุคคลตลอดจนถึงความเจริญของประเทศและของโลกโดยส่วนรวมด้วยนั้นมีทั้งทางวัตถุและจิตใจความเจริญทั้งสองทางนี้จะต้องมีประกอบกันเกื้อกูลและส่งเสริมกันพร้อมมูลจึงจะเกิดความเจริญที่แท้จริงได้พระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพระราชทานไว้เมื่อวันที่12ตุลาคม2510
2: เราฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 7:00 น.ชนาการเหลี่ยมทองศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
6: สถิตในใจไทยนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิราชธิดาน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นข้าพระพุทธเจ้าคณะเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุททบ. FM 94
0: MHz คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: EFM News
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะเรียวมีทฟรีสดรายอร่อยพอดีคำกับมินิคิวฟรีสดรายจากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหาร
2: ไม่มีความฝันใดไกลเกินไปถ้าคุณตั้งใจเดินไปหา
3: Inspiration
1: สนับสนุนโดยโยเกิร์ตดัชชี่โปรไบโอติกเพื่อนสีที่รู้ไส้คุณอร่อยเหมือนเดิมกินทุกวันช่วยปรับสมดุลลำไส
3: ้ EFM Playlist Non-Stop

0: จริง
1: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
2: ฉันก็มีหัวใจที่เหมือนคนทั่ว

0: ฉันเองก็มีหัวใจฉันเองก็มีหัวใจฉันมีรอยยิ้มฉันมีน้ำตาฉันเองก็มีหัวใจ
1: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

0: EFM Playlist Non-Stop สวัสดีวันอาทิตย์ออกไปเจอแดดอ่อนๆหน่อยให้วิตามินดีได้ทำงานนะครับ
1: ร่วมสร้างสรรค์วันดีๆโดยอาหารแมวมีโอดีไลท์อร่อยเนื้อแน่นชุ่มฉ่ำเต็มคำบิวกินเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอดีไลท
2: ์ EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

0: เปิดแอป Airtime ฟังฟินต่อบลูทูธกับเครื่องเสียงรถยนต์อีกหนึ่งทางเลือกที่ชัดใสทั่วไทย
1: อาหารแมวและสุนัขคานิว่าหาซื้อได้แล้วที่ร้านเพ็ทช็อปทั่วประเทศหรือทาง Shopee และ Lazada
2: ชีวิตติดขัดงานไม่เดินใจไม่ไหวไปมูกับพระนางเรือล่มที่วัดกู้ขอพรให้ชีวิตกลับมาตั้งหลักกู้ทางให้ไปต่อในกระชาพาพาไปมูวันเสาร์นี้ 4:45 ไทยรัฐทีวีช่อง32และย้อนหลังได้ที่ YouTube Airtime UD Facebook และ TikTok กระชาพาพาไปมู
3: ร่วมมูโดยกระชาพาพาไปมูดีโดพาไปรวยปี2มูดีมีแต่ได้แจกอลันแจกปังๆแจกทองคำ2ล้านบาทไฮลักซ์ทราเวลเกรเตอร์ทูเกเตอร์กาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ยิ่งดื่มยิ่งชอบชอบก็จัดเลยเบอร์ดี้โรบัสต้าเข้มเต็มรสกาแฟและไม่ต้องพิสูจน์รสชาติเพราะมหาชนเลือกแล้วผลิตภัณฑ์ตราชั่วฮะเสง
4: กินน้องสปูนสปูนขนมแมวเลียสปูนสปูนกินน้องสปูนสปูนป้อนง่ายกินแล้วฟินต้องแบบขนมแมวเลียอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือต้องกินน้องสปูน
5: กินน้อง
6: เปิดแอป Airtime ฟังฟินต่อบลูทูธกับเครื่องเสียงรถยนต์อีกหนึ่งทางเลือกที่ชัดใสทั่วไทย
4: กินน้องสปูนสปูนขนมแมวเลียสปูนสปูนกินน้องสปูนสปูนป้อนง่ายกินแล้วฟินต้องแบบสปูนขนมแมวเลียอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือต้องกินน้องสปูน
5: กินน้องสปูน
7: อังคารคลุมโปง
8: มีพี่คนหนึ่งครับแกชื่อมงแกเดินทางกลับบ้านแกก็ได้ไปเจอพี่คนหนึ่งแกชื่อพี่ตั้มพี่มีเรื่องจะเล่าให้ฟังว่ะพี่จำไม่ต้องได้ไหมคืนนั้นพี่ก็ไปนอนเฝ้าที่เถียงนาพี่ได้เจอเขาพี่เพิ่งรู้ว่าเขามีแฟนแล้วนะแต่พี่ไม่เคยเห็นหน้าไม่รู้มาจากหมู่บ้านไหนแฟนเขายังพาเพื่อนๆมาอีกตั้งหลายคนแต่พอตื่นเช้ามาปุ๊บเขาก็หายไปพี่มาเอ๊ะตรงที่ว่าพี่เห็นพี่โต้งอ่ะก็นอนแน่นิ่งไปเลยพี่ปลุกเขาเท่าไหร่ก็ไม่ยอมตื่นชาวบ้านเขาบอกว่าโต้งเนี่ยตายหลายวันแล้วไอ้ที่พี่เห็นผู้หญิงที่มาพวกนั้นอ่ะแต่สงสัยว่าน่าจะเป็นพวกแม่ๆเนี่ยแหละเขามาเอาพวกเราไปหลายคนแล้ว
9: ไอคอนของความหลอนทุกคืนวันอังคาร20:00 to 04:00ที่ EFM 94
10: สนับสนุนโดยเพชรเต็มขวดสีเต็มคำน้ำจิ้มสุกี้สูตรพริกกะเหรี่ยงตราพันท้ายนรสิงห์อร่อยครบรสจบในขวดเดียว
11: EFM 94ทอล์กอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
12: EFM Playlist Non-Stop

งไงเดี๋ยวก็เลยแม้อะไรอะไรไม่ต้องสงสัยฉันไม่ต้องคิดมากลองมาคบกันฉันจะน่ารักจนเธอละใจอ่อนยังไงยังไงเธอก็เจอฉันโอเคโอเ

0: EFM Playlist Non-Stop
1: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
2: อยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรงต้องมีออกทำจากเนื้อปลาแท้ชุ่มชำและชิ้นโตโต
3: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยมีโอดีไลท์มีแมวต้องมีโออ
4: ยากกินมะยงชิดต้องหน้าร้อนอยากกินมังคุดต้องหน้าฝนอยากกินส้มเขียวหวานก็ต้องหน้าหนาวแต่มีอยู่หน้าหนึ่งที่อยากกินอะไรก็ได้กินหน้าไหนรู้ไหมครับก็หน้าบ้านคุณไงครับ EMS ส่งด่วนผลไม้พร้อมส่งถึงหน้าบ้านคุณทุกวันมีกล่องและตะกร้าที่ออกแบบให้เหมาะกับผลไม้แต่ละประเภทจะใกล้จะไกลก็ส่งความสดอร่อยถึงหน้าบ้านได้ตลอดทั้งปีไปรษณีย์ไทยส่งทุกความสัมพันธ์สู่ทุกความสำเร็จ
2: อยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรงต้องมีออกทำจากเนื้อปลาแท้ชุ่มชำและชิ้นโตโต
3: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยมีโอดีไลท์มีแมวต้องมีโอ
1: ฟัง EFM ผ่านแอป A-Time ฟังฟินอีกหนึ่งทางเลือกที่ชัดใสทุกที่ทั่ว

0: อร่อยและดีแบบนี้ Proxy หัวใจสมาร์ทฮาร์ท
1: ชายโต๊ะทำงานเทิร์นโปร
2: ความรู้เกี่ยวข้องกับสวัสดิการพื้นฐานเอาแค่ว่าเวลาเจ็บป่วยหรือว่าเวลาที่เราแก่ตัวเราจะได้สิทธิ์อะไรมันจำกัดมากผมคิดว่าใน2ปีนี้เราทำได้เยอะเรื่องที่สำคัญคือการทำให้คนสนใจมันทำให้มีการฉายไฟเข้ามาม ีเอ็กซ์เพิร์ทที่เขาให้ความรู้อะไรต่างๆซึ่งเหล่านี้ก็เป็นการเขย่า ระบบราชการของประกันสังคมสิทธิประโยชน์ใดที่ล่าช้าก็ไวมากขึ้นทั้งที่เราได้6คน6ใน21ก็ทำได้แบบที่ทุกท่านเห็นแต่ว่าถ้าได้14เสียงก็สามารถดันการปฏิรูปได้ช่วงนี
4: ้ตายโต๊ะทำงานทุกคืนวันจันทร์2ถึง4ทุ่มที่นี่ EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
5: สนับสนุนโดยเจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB
6: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะEFM News
5: สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินโนสปูนอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือ
6: EFM News EFM News EFM News EFM NewsEFM News EFM News EFM News EFM News EFM News
7: วิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
8: รับฟังข่าว7นาฬิกากับชนาการเหลี่ยมทองค่ะ2คนร้ายขี่จักรยานยนต์บุกยิงหลานชายอดีตนายกเทศมนตรีอ้อมน้อยเสียชีวิตกลางวงเล่าต่อหน้าเพื่อนคาดขัดแย้งปมส่วนตัวสักครู่กับติดตามค่ะ
9: เทพไทยหรอปากสะอาด
10: แม่เทพไทยปากสะอาด
11: เทพไทยปากสะอาด
12: พี่ชายเทพไทยใช้แล้วปากสะอาดจริงๆเลยอ่ะ
10: เทพไทยปากสะอาดจริงๆ
13: สิบปากว่าก็ไม่เท่าปากคุณได้ลองเองยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดเพราะมีสมุนไพรหลากหลายชนิดช่วยดูแลสุขภาพทั้งช่องปากดีต่อเหงือกและฟันลดคราบหินปูนชากาแฟบุหรี่ลดกลิ่นปาก
10: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
14: ปวดหลังอย่าคิดว่าแค่เมื่อยถ้าปวดหลังร้าวลงขาหรือมีอาการชาอย่าวางใจเพราะอาจเป็นสัญญาณของหมอนรองกระดูกทับเส้นประสาทปัจจุบันมีทั้งการรักษาแบบไม่ผ่าตัดและการส่องกล้องรักษาที่ศูนย์โรคปวดหลังโรงพยาบาลรามคำแหงพร้อมดูแลทุกการเคลื่อนไหวให้คุณใช้ชีวิตได้มั่นใจโรงพยาบาลรามคำแหงโทร1512
15: 5678
16: ต้องเข้ากับแคช

0: ถึง 24% ต่อปีค่าฟอกแคชพร้อมใช้ใกล้กว่าที่คิดสมัครค่าฟอกแคชที่แอปโกบายกรุงศรีออโต้หรือโทร027407400
1: ท้องเสียใช้มาซาคาร์บอนยาผงถ่านรักษาอาการท้องเสียเป็นยาสามัญประจำบ้านซื้อได้ที่ 7-11 ทุกสาขา
2: เมื่อคืนที่ผ่านมาตำรวจสภ.กระทุ่มแบนรับแจ้งเหตุยิงกันมีผู้เสียชีวิตบริเวณด้านล่างอพาร์ตเมนต์แห่งหนึ่งพื้นที่หมู่ที่13ตำบลอ้อมน้อยอำเภอกระทุ่มแบนจังหวัดสมุทรสาครที่เกิดเหตุพบร่างชาย1คนนอนหงายเสียชีวิตพบบาดแผลถูกอาวุธปืนไม่ทราบขนาดยิงเข้าทางด้านหลัง4นัดบริเวณใต้รักแร้ขวา3นัดและข้อศอกขวา1นัดกระสุนฝังในทราบชื่อผู้เสียชีวิตคือนายภาคภูมิขวัญเมืองอายุ34ปีโดยผู้เห็นเหตุการณ์บอกว่าก่อนเกิดเหตุผู้ตายมานั่งดื่มเหล้ากับเพื่อนอีก2คนตรงบริเวณดังกล่าวขณะที่ทั้ง3คนกำลังดื่มกินกันนั้นมีคนร้ายชาย2คนใส่เสื้อคลุมสีดำสวมหมวกกันน็อกขับขี่รถจักรยานยนต์เข้ามาหากลุ่มผู้ตายก่อนชักปืนยิงใส่นายภาคภูมิจนเสียชีวิตคาที่ส่วนเพื่อนๆที่นั่งกินเหล้าด้วยกันตำรวจได้นำตัวไปสอบปากคำพร้อมแกะรอยเส้นทางที่คาดว่าคนร้ายจะหลบหนีเพื่อติดตามตัวมาดำเนินคดีตามกฎหมายให้ได้โดยเร็วสำหรับนายภาคภูมิขวัญเมืองอายุ34ปีเป็นหลานชายของนายสมศักดิ์ขวัญเมืองอดีตนายกเทศมนตรีนครอ้อมน้อยซึ่งเสียชีวิตแล้วทราบว่าก่อนหน้านี้ผู้ตายเคยมีเรื่องกับคู่อริจนเพื่อนเตือนให้ระวังตัวกระทั่งมาเกิดเหตุดังกล่าวและมาติดตามผลฟุตบอลโลก2026รอบ16ทีมสุดท้ายและความเคลื่อนไหวกีฬาที่น่าสนใจกับคุณสุรเชษฐ์โชติกุลค่ะ
3: อัลนาเซอร์แชมป์ซาอุดีโปรลีกฤดูกาลล่าสุดได้ประกาศแต่งตั้งอังเก้ปอสเตโคกูผู้จัดการทีมชาวออสซี่เข้ามารับตำแหน่งหัวหน้าผู้ฝึกสอนคนใหม่ของสโมสรอย่างเป็นทางการด้วยสัญญา2ปีแต่ก็ไม่มีการเปิดเผยรายได้ของเจ้าตัวทั้งนี้ยอดทีมจากซาอุดีโปรลีกตัดสินใจแต่งตั้งอดีตกุนซือท็อตแนมฮอสเปอร์และนอตติงแฮมฟอร์เรสต์เข้ามารับตำแหน่งหลังจากแยกทางกับจอร์จเชซุสที่อำลาทีมภายหลังพาอัลนาเซอร์คว้าแชมป์ลีกสูงสุดของประเทศมาครองได้สำเร็จซึ่งนับเป็นแชมป์ลีกสมัยแรกของคริสเตียโนโรนัลโดดาวยิงกัปตันทีมชาวโปรตุเกสนับตั้งแต่ย้ายมาเล่นที่ซาอุดีอาระเบียผลการแข่งขันฟุตบอลโลก2026รอบ16ทีมสุดท้ายทีมชาติแคนาดาเจ้าภาพร่วมแพ้ทีมชาติมอร็อกโก 0-3 ส่งผลให้มอร็อกโกได้ผ่านเข้ารอบก่อนรองชนะเลิศเป็นทีมแรกส่วนอีกคู่ในรอบเดียวกันทีมตราไก่ฝรั่งเศสรองแชมป์เก่าเฉือนชนะทีมชาติปารากวัย 1-0 ส่งผลให้รอบไปทีมสุดท้ายฝรั่งเศสจะพบกับมอร็อกโกโดยจะฟาดแข้งช่วงกลางดึกคือวันที่9กรกฎาคมนี้เวลา 3:00 นตามเวลาประเทศไทยขณะที่โปรแกรมการแข่งขัน